0: จุบันเนี่ยพอสมเสร็จเหลือน้อยนะคะมันก็ส่งผลกระทบกับป่าแล้วก็สัตว์พอสูญพันธุ์แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถเกิดมาต่อได้แล้วตามระบบกลไกธรรมชาตินะคะ
1: น้องสวัสดิ์เคยเห็นตัวเขาไหมครับ
0: เหมือนคุ้นๆนะคะเหมือนจะเคยเห็นที่สวนสัตว์แต่เป็นสัตว์ที่หาชมได้ยากแล้วดิฉันจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือพวกสารานุกรมใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรูปของสมเสร็จเนี่ยแหละรู้สึกชอบมากเพราะว่าเขาคล้ายๆแพนด้านะคะสีขนจะขาวๆดำๆใช่ไหมแล้วตรงหัวเนี่ยเป็นสีดำจมูกสั้นๆเหมือนช้างคือหน้าตายูนิคนะไม่เหมือนใคร
1: ยูนิคไม่เหมือนใครเหมือนช้างผสมหมูก็เป็นน่ารักเลยทีเดียวนะครับในเฟซบุ๊กเนี่ยเห็นคุณสุภศักดิ์นะครับบอกว่าปกติถ้าผู้เล่นโดนใบแดงนี่จะต้องสกิปไป1เกม
0: ใช่ก็กรณีคุณทรัมป์นะคะแล้วก็ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเนี่ยแหละกลับมาเล่นได้การเมืองเข้าไปแทรกซึมแม้กระทั่งเรื่องการกีฬาด้วยอ่ะนี่ก็ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะแทบจะทุกที่แหละนะคะเอาล่ะมีคุณแอนนี่นะคะมีคุณสุภชัยที่ทักทายเข้ามานะคะคุณแอนนี่สปป.ลาวบอกว่ากำลังจะไปใส่บาตรอยู่วัดนี่ที่ฉันอ่านจากภาษาลาวนะคะเดาม ีคุณสานิชบอกสวัสดียามเช้าพิธีกรทั้งสองท่านนะครับคุณชวรีถูกต้องค่ะคุณชวรีบอกเชียงใหม่อากาศดี25องศาคุณอัมไพรบอกว่าสุโขทัย26องศานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่ต้นล่ะคะเห็นใครบ้างคะ
1: ผมเห็นทาง TikTok เนี่ยจะมีคุณ BB นะคะมาติดตามเราคุณ3 NM บอกอรุณสวัสดิ์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนทุกเช้าตั้งแต่สาวๆยันวัยรุ่นตอนปลายเลยค่ะตอนนี้เป็นวัยรุ่นตอนปลายนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณวันดีคุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณนวยนะครับคุณ999คุณเดชเดชาแล้วก็คุณโกโกโมะนะครับคุณยูเซอร์658นะครับเข้ามาร่วมกันรวมทั้งคุณยุทธด้วยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับ
0: ค่ะในช่วงนี้เรามาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมก่อนที่จะไปคุยหัวข้อ5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะเป็นข่าวที่คึกโครมทีเดียวที่อินโดนีเซียนะช่วงก่อนหน้านี้นะคะแถวเดือนเมษายนช่วงปลายเดือนนะมีข่าวใหญ่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้เข้าไปค้นศูนย์รับเลี้ยงเด็กแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าเดย์แคร์เนาะเป็นมันเหมือนเนอร์เซอรี่นะคะที่ดูแลเด็กหลายสิบคนเลยทีเดียวค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในยุคปัจจุบันก็ต้องทำงานนะการที่จะเป็นคนที่มีเวลาดูแลบุตรได้เองเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายมีหลายๆอย่างที่พร้อมจะทำให้ทำแบบนั้นได้นะคะเนื้อหาข่าวนี้เนี่ยมีเนื้อหาสะเทือนใจอยู่นิดหนึ่งดิฉันจะพยายามนำเสนออย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีเด็กๆด้วยนะที่บางทีนั่งรถอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วรับฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่นะคะ Reuters พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ค่ะว่า Indonesia daycare abuse case grows to 27 suspects police say นะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเข้าไปค้นแล้วก็พบว่ามีเด็กหลายสิบคนเลยค่ะช่วงอายุระหว่าง 2-6 ขวบนะถูกทารุณนะหลายคนเนี่ยถูกมัดมือมัดเท้าบางคนถูกมัดติดกับประตูนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้เขาจับไปแล้ว13คนค่ะรวมถึงเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงเด็กซึ่งชื่อว่า Little Arasia นะคะมีทั้งผู้อำนวยการศูนย์ผู้เลี้ยงเด็กในข้อหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กค่ะศูนย์เดย์แคร์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กจาการ์ตานะคะและยังดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยค่ะล่าสุดเนี่ยเขาจับเพิ่มเติมประกอบไปด้วยผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็ก10คนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนที่ต้องตรวจดูแลเรื่องความปลอดภัยแต่รู้เห็นเป็นใจนะคะและมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโดยผู้ดูแลเด็กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการ ทำทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็กๆในครั้งนี้นะเด็กก็น่าเศร้าอ่ะ 2-6 ขวบนี่วัยอนุบาลนะคะและก็มีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยใหม่ในขณะที่เขาบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอในการจับกลุ่มด้วยนะคะต้องติดตามกันเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มอีกมากน้อยแค่ไหนนะมันก็น่าเศร้าใจนะคะแล้วก็สะท้อนถึงสภาพสังคมด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเขาต้องไปทำงาน

0: นะหาเงินมาก็ต้องมาจ่ายค่าเดย์แคร์นะและเดย์แคร์นี้เนี่ยทำโดยผิดกฎหมายนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลเด็กแถมยังไม่ได้ทำหน้าที่แบบถูกต้องด้วยอ่ะนะคะใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะถูกหรือผิดดีหรือชั่วทุกอย่างมีคอนซิเควนซ์มีผลที่จะตามมาที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ
1: แล้วการกระทำกับเด็กเนี่ยมันจะเป็นแผลในใจไปนานเลยนะบางคนนี่ไม่สามารถจะสลัดออกได้นะก็จะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยทีเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เศร้ามากๆนะครับผมมีข่าวของ 7-Eleven นะครับ7-Elevenตอนนี้นะครับใครที่เป็นแฟน Nike นะครับก็เจอแล้วนะครับสององค์กรนี้สัตว์กันแล้ว 7-Eleven ฟ้อง Nike นะครับเพราะว่า Nike กำลังจะออกรองเท้าซีรีส์ใหม่ชื่อ Air Max นะครับโดยเขาบอกว่าดีไซน์ใหม่อันนี้นะที่เห็นในภาพข่าวของ Straight Time Singapore เนี่ยเป็นรองเท้าเป็นสนีกเกอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาใช้สีส้มเขียวแดงเรียงกันเป๊ะเหมือนเห็นแล้วเรานึกถึง 7-Eleven เลยอ่ะ
0: 7-Eleven รู้สึกว่าอาจจะได้รับแรงบันดาลใจจาก 7-Eleven ในขณะที่ Nike อาจจะบอกว่าเอ๊ะมาจากแยกไฟแดงหรือขอดูหน้าตาก่อนนะ Air Max อะไรนะคะ Nike
1: Air Max นะครับเป็น Nike Air Max นะครับเขาก็บอกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่จะออกขายนะครับในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็ตรงเลยเดือน7วันที่11เท่ากับ 7-Eleven นะครับโดยทาง 7-Eleven นะเขาได้ฟ้องร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในมอรัสเท็กซัสว่า Nike นะครับออกแบบนี้เนี่ยนะครับโดยแถบสีส้มเขียวและแดงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อบนรองเท้าผ้าใบ Nike ที่จะวางจำหน่ายในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งก็คือวัน 7-Eleven Dayในวันนั้นเนี่ยทาง 7-Eleven เนี่ยเขาก็จะแจกสลับปี้ด้วยนะครับให้รับประทานกันฟรีๆนะที่อเมริกาไม่รู้บ้านเราแจกหรือเปล่าแต่ว่าทาง Air Max 95นะครับรุ่น95นะครับก็ดูกันต่อไปว่าศาลจะออกมาระยับระงับยับยั้งการออกวางจำหน่ายรองเท้าไนกี้รุ่นนี้ได้ทันในวันที่11นี้หรือไม่นะครับแต่ว่ายื่นฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานข่าวยังไม่ได้บอกนะว่าจะฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายอะไรนะครับแต่ฟ้องร้องไม่ให้เอามาขายหรือยังไงนะครับก็คือเขาอาจจะทำด้วยวิธีการที่ไม่ได้มีการคุยกันร่วมมือกันอะไรกันแบบนี้ก่อนล่วงหน้านะมันไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกันก็เลยทำให้ทาง 7-Eleven เขาไม่ค่อยสบายใจในเรื่องนี้ครับก็ติดตามกันต่อครับ
0: คือจะเป็นลักษณะของแบรนด์ collaboration นะคะเวลาที่มีการเจรจาตกลงคุยกันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็จะมีการร่วมมือเพื่อสร้างบริการหรือสินค้าใดๆก็ตามที่มีองค์ประกอบเป็นส่วนธุรกิจของทั้งสองฝ่ายเนี่ยแหละและหน้าตาของ Nike Air Max 95ใช่ไหมคะพี่ต้นขา
1: ใช่ครับ
0: เป็นรองเท้าสีขาวAir Max ก็คือจะเป็นรุ่นที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีบริเวณพื้นที่เป็นช่องใสๆอ่ะนะคะแล้วก็เคลือบด้วยพลาสติกมีอากาศเพื่อที่ว่าทาง Nike เนี่ยเขาจะเคลมว่า product นี้เนี่ยทำให้เกิดการ bounce นะเวลาเดินเวลาใช้งานมันจะเด้งๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยสีขาวมีแถบเหมือนที่พี่ต้นบอกก็คือ3สีของ 7-Eleven เนี่ยแถบบนสุดสีส้มแถบตรงกลางสีเขียวและแถบด้านล่างสุดจะเป็นสีแดงซึ่งบนรองเท้าเนี่ยมันไล่เรียงสีตามแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็ด้านหัวของรองเท้าก็จะเป็นวัสดุคล้ายหนังกลับสีน้ำตาลเนาะส่วนหัวนะคะก็เลยนั่นแหละฟ้องร้องกันอยู่นะแต่ว่าตอนที่ฉันเปิดมาเห็นหน้าตาครั้งแรกอ่ะที่ฉันนึกถึงพวกแฮมเบอร์เกอร์ค่ะหรือว่าที่ฉันหิว สีด้านบนมันเหมือนขนมปังแล้วก็มีผักมีมะเขือเทศ แต่ก็เหมือนเซเว่นจริงอ๋อทำไมไม่คอแลบล่ะเนาะแบรนด์ใหญ่ขนาดนี้นะคะอ่ะ ช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้า5ปีกับสงครามเมียนมาค่ะ
2: เด็กๆเรียนเรื่องความซื่อสัตย์ในห้องเรียนแต่สิ่งที่เขาเห็นนอกห้องเรียนมาจากผู้ใหญ่อย่างเราลองคิดภาพตามนะครับถ้าลูกเห็นเราใช้เส้นสายเพื่อความสบายหรือพูดว่าจ่ายนิดหน่อยจะได้จบไวเขาจะซึมซับทันทีว่ากฎมีไว้ให้คนอื่นทำและอยากได้อะไรเร็วต้องใช้ทางลัดแต่ถ้าเขาเห็นเราต่อแถวตามคิวทำทุกอย่าง

0: ตามกฎเขาจะเรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ทำได้จริงในชีวิตนี่คือเหตุผลที่สำนักงานปปช.เน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพราะการป้องกันการโกงที่ดีที่สุดคือการปลูกฝังตั้งแต่ต้นทางก่อนจะลัดกติกาครั้งต่อไปลองหันมามองหน้าลูกหลานแล้วถามตัวเองว่าเราอยากให้เขาทำแบบเราไหมถ้าคำตอบคือไม่เริ่มต้นที่ตัวเราตั้งแต่วันนี้ครับหากพบเห็นความไม่ถูกต้องแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะสังคมที่ซื่อสัตย์เกิดจากการลงมือทำของพวกเราทุกคนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่อง5ปีสงครามเมียนมาฆ่ากว่าแสนชีวิตไร้แววสันติค่ะตอนนี้เขาก็เลือกตั้งได้รัฐบาลกันมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาคุยกันค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ลลิตาค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณที่อาจารย์ให้เกียรติกับรายการ Good Morning อาเซียนของเรานะคะ
3: ยินดีค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ผ่านไป5ปีนะคะในเรื่องความขัดแย้งภายในประเทศของเมียนมาจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการจัดการเลือกตั้ง3เฟสและได้รัฐบาลซึ่งก็เป็นขั้วรัฐบาลทหารเนี่ยมาบริหารชาติบ้านเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันยังไม่สามารถยุติได้อาจารย์มองว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างคะ
3: ปัจจัยสำคัญในเวลานี้ค่ะก็คือยังเป็นเหมือนเดิมค่ะก็มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็ความเชื่อแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองก็ฝั่งของกองทัพอยู่ฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฝั่งของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ฝ่ายต่อต้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งกรณีของฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาต้องการที่จะนำพาประเทศเนี่ยออกจากการปกครองของกองทัพแล้วก็เผด็จการทหารนะถึงแม้ว่าจะผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะถึงแม้ว่าจะมีการตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แล้วนะซึ่งก็คือมีน้องหลายคนเดิมที่เป็นผู้นำรัฐประหารคราวก่อนนะคะแต่ว่ามันก็ยังสร้างความไม่พอใจแล้วก็ยังทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยที่มีทั้งฝ่ายต่อต้านกลุ่มหลักนะที่เราเรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG แล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็ยังเรียกร้องนะคะให้นำกองทัพออกจากการเมืองแล้วก็สร้างระบบสหพันธรัฐเพื่อที่จะทำให้กลุ่มทุกกลุ่มในประเทศเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่ากองทัพก็ไม่ได้รับข้อเสนอตรงนี้นะก็จึงยังมีการสู้รบกันอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
2: เป็นเส้นทางที่ยากจะบรรจบนะคะเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งชาติพันธุ์ที่ก็ฝังรากลึกมานานพี่ต้นเชิญค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับในเรื่องของสหพันธรัฐเนี่ยก็สหภาพเมียนมาเขาก็เป็นมันต่างกันยังไงครับกับความคิดระหว่างการเป็นสหภาพเมียนมากับสหพันธรัฐเนี่ยครับ
3: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสหภาพพม่าหรือสหภาพเมียนมาเนี่ยเป็นกระบอกการปกครองที่มีมาตั้งแต่เดิมนะคะตั้งแต่ยุคหลังจากที่พม่าเขาได้รับเอกราชจากอังกฤษหลักการเนี่ยมันต่างกันอยู่ที่ใครเป็นผู้กุมอำนาจในการดูแลในแต่ละรัฐนะคะเมียนมาเขามีเขาแบ่งการปกครองออกเป็น7รัฐ7เขตนะคะเจ็ดเขตเนี่ยก็คือเขตที่เป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนพม่านะเป็น

0: เป็นประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพม่าเช่นมันดาเลย์ย่างกุ้งหงสาวดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีรัฐนะที่เป็นพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเช่นรัฐฉานรัฐกชินรัฐมอญอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาต้องการพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะปกครองตัวเองนะมีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็เวลาเก็บภาษีมาเนี่ยก็สามารถนำไปดูแลประชาชนของตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะรัฐบาลเมียนมาก็ไม่ได้ตอบรับในเรื่องของสหพันธรัฐตรงนี้นะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขามองว่าสหพันธรัฐจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจนะฮะแล้วก็มอบอำนาจที่แท้จริงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มค่ะ
1: แต่ก็ยังรวมกันเป็นประเทศเดียวกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสหพันธรัฐที่เราเห็นมันมีตัวอย่างให้เห็นในโลกหลายแห่งนะคะแล้วก็ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่ว่าประเทศอย่างในยุโรปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นสหพันธรัฐส่งเสริมสหพันธรัฐเพราะว่าเขาเป็นสหพันธรัฐที่อยู่มันยาวนานแล้วอย่างเยอรมันก็เป็นสหพันธรัฐนะคะส่วนอย่างกรณีของสวิตเซอร์แลนด์เป็นสมาพันธรัฐเนี่ยก็มีนักเคลื่อนไหวในเมียนมาจำนวนหนึ่งที่อยากจะเป็นเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีจุดต่างไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าที่ฝั่งของเมียนมาเขาอยากจะเรียกร้องที่สุดในเวลานี้ก็ยังเป็นสหพันธรัฐอยู่ค่ะ
2: อยากจะให้เกิดขึ้นในแง่สหพันธรัฐนะคะคราวนี้ความขัดแย้งต่างๆที่ก็มีมานานแล้วนะคะทั้งการสู้รบกันในบางจุดบางพื้นที่นะคะที่มีความเห็นต่างกันขัดแย้งกันระหว่างกองทัพเมียนมากับพวกกลุ่มต่อต้านเนี่ยมีผู้เสียชีวิตมีผู้พลัดถิ่นมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมเป็นยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมนี้ต้องเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะตัวเลขจาก IOM นะคะ International Organization for Migration ที่เขาทำเรื่องการพลัดถิ่นเนี่ยเพิ่งจะออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีจำนวนตัวเลขของคนเมียนมาที่หนีภัยสงครามเข้ามาเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าจะ 600,000 คนเป็นอย่างต่ำในช่วงแค่ปี2ปีที่ผ่านมานะคะคือการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นแต่ว่าไทยเป็นประเทศที่รับมากที่สุดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการแรงงานด้วยแล้วก็ชายแดนธรรมชาติของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างกับเมียนมามีถึง 2,401 กิโลเมตรแล้วมันก็พอมีการโจมตีทางอากาศครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าการที่กองทัพของเมียนมาเข้าไปโจมตีในหมู่บ้านของชาวบ้านครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำให้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะด้วยความที่กองกำลังของฝ่ายต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีความเข้มแข็งนะคะก็ยันกันไปยันกันมาทำให้ไม่มีใครที่ชนะก็ชนะ 100% ไม่มีใครที่แพ้ 100%พอการสู้รบมันยังดำเนินอยู่ในเวลานี้นะคะตั้งมาความจริงอ่ะไม่ใช่แค่5ปีนี้นะคะแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมามีมาตั้งเกือบ80ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือชาวบ้านธรรมดานะคะแอร์สไตรค์ในแต่ละครั้งการโจมตีทางอากาศแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นข่าวมาบ้างนะคะว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ฐานหรือฝั่งของทหารหรือกองกำลังของกลุ่มต่อต้านนะคะแต่เป็นในพื้นที่สาธารณะอย่างโบสถ์โรงเรียนวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละครั้งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแตกต่างกันไปจะเป็น40ครั้งละ40คนก็เคยมีนะคะโจมตีหมู่บ้านตายไปหลายสิบคนก็มีนะคะก็เราก็จะเห็นข่าวแบบนี้เรื่อยๆพอมีการสู้รบมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็แย่มันก็เลยมีผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาเนี่ยโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมหาศาลเป็นแสนคนเพื่อมาหางานทำนะคะแน่นอนว่าจำนวนมากก็ไม่มีเอกสารแล้วก็ไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้ก็กลายมาเป็นแรงงานผิดกฎหมายไปนะคะซึ่งมันก็กลายมาเป็นปัญหาสำหรับประเทศอย่างประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะ
2: อาจารย์คะช่วยเรียงลำดับเรื่องชาติพันธุ์ที่มีความขัดแย้งกับกองทัพเมียนมาได้ไหมคะว่า

0: ชาติพันธุ์ไหนที่หนักหน่อยแล้วก็อาจจะมีเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์กองกำลังเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยชาติพันธุ์ไหนเยอะๆหน่อยเยอะที่สุด
1: ค่ะเรียงอย่างนี้นะคะว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยมีเป็น

0: ็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดในเวลานี้ก็คือรัฐยะไข่หรือว่าคนอารากันนะฮะที่เขามีกองกำลังที่ชื่อว่า AA หรือว่าอารากันอาร์มี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากแต่ว่าเราในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของเขาน้อยหน่อยนะเพราะว่าของเขาอยู่ฝั่งมหาสมุทรอินเดียอยู่ฝั่งอ่าวเบงกอลนะก็จะไกลจากชายแดนของไทยนิดนึงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็เรียกว่าต่อสู้กับกองทัพแล้วก็รัฐบาลเมียนมาต่อเนื่องที่อยู่ติดกับฝั่งไทยเนี่ยไล่จากฝั่งภาคเหนือมาเลยนะคะก็คือฝั่งของกองกำลังรัฐฉานนะหรือ SSA นะคะลงมาอีกนิดนึงฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็จะมีกองกำลังของกลุ่ม KNPP หรือกลุ่มขยานะบางทีเรียกว่าคารินีลงมานะคะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงลงมาจนถึงราชบุรีเลยไกลมากก็คือกลุ่มของ KNU หรือว่ากะเหรี่ยงกะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ว่าในฝั่งของจังหวัดตากลงมาจนถึงอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกะเหรี่ยงเคนยูเพียงกลุ่มเดียวนะคะเราก็จะเห็นกะเหรี่ยงอีกหลายๆกลุ่มซึ่งก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลเมียนมาบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะเช่น DKBA PDF กลุ่ม PC เขาจะมีพลวัตของเขาเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะสู้กับ KNU สู้กับกะเหรี่ยงด้วยกันบ้างบางครั้งก็จะสงบศึกกันเราก็จะเห็นการโจมตีของกลุ่มฝ่ายต่อต้านนะคะที่อยู่ตามแนวชายแดนของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะลงมาอีกนิดนึงมีกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มหลักก็คือ New Mon State Party หรือว่ากลุ่มมอนค่ะที่ยังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในปัจจุบันค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราในฐานะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้อย่างไรครับทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะครับความบ้านคง
0: ในแดนด้วยความในฝั่งของประเทศไทยเนี่ยค่ะเรารับมือกับปัญหาจากฝั่งเพื่อนบ้านมาโดยตลอดนะคะเรามีประสบการณ์ความจริงเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพูดตั้งแต่ยุคของเขมรแดงในกัมพูชานะคะก็อย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวกันเราอาจจะคุ้นเคยกันในหน้าข่าวนะเราก็มีการรับผู้อพยพจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในช่วงนึงเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะแต่กรณีนั้นเนี่ยเวลาภัยสงครามในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสงบลงเนี่ยคนเหล่านี้ก็กลับไปประเทศตัวเองนะหรืออาจจะมีหลงเหลือในประเทศไทยบ้างแต่ก็เป็นส่วนน้อยใช่ไหมคะแต่ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยเรายังมีค่ายผู้อพยพนะคะที่เราเรียกว่าพื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่ถึง9แห่งนะคะแล้วก็พื้นที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยอยู่มาแล้ว40ปีคือก็ที่เก่าที่สุดเนี่ยอยู่มา40ปีนะคะก็ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีความพยายามจะมี move เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดงบประมาณจากสหรัฐอเมริกานะทำให้ฝั่งของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลได้ผลักดันให้มีผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยจำนวนหนึ่งที่สามารถออกมาทำงานนอกพื้นที่พักพิงได้ส่วนใหญ่เราก็จะไปเป็นแรงงานเกษตรนะคะที่ไปทดแทนแรงงานกัมพูชาฝั่งภาคตะวันออกแล้วก็ฝั่งภาคตะวันตอนออกเฉียงเหนือฝั่งใต้นะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่พักพิงทั้งประมาณตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 100,000 คนนะแต่ว่าคนที่ทำงานได้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 4-50,000 คนหรือ 60,000 คนไม่เกินนี้นะเขาควรจะได้รับสิทธิ์ที่ออกมาทำงานแต่ว่าในการทำงานในที่เนี้ยนะคะคือการทำงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆค่ายของเขานะมันมีงานทางด้านการเกษตรรองรับแล้วก็อื่นมากมายนะแน่นอนนะคะว่าที่ผ่านมาไทยเราก็เป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการสู้รบนะคะชาวบ้านตามแนวชายแดนของเราในเขตอำเภอแม่สอดเนี่ยปัจจุบันยังบ้านสั่นอยู่นะคะหลังคายังสั่นอยู่เพราะว่ามีการโจมตีทางอากาศอยู่ทุกวันนะคะก็มีเพื่อนๆของดิฉันเองที่ก็บ้านยังสั่นอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็คลื่นของผู้อพยพก็ยังหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะในเรื่องนี้ดิฉันคิดว่านโยบายเรื่องของเมียนมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของผู้ลี้ภัยมันไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประเทศไทยควรจะหาทางออกเรื่องเมียนมาอย่างจริงจังนะคะโดยการบูรณาการเวลาพูดคำนี้อาจจะมีคนที่บอกว่าโอ้บูรณาการอีกแล้วแต่มันจำเป็นจะต้อง

0: ใช้จริงๆนะคะในโจทย์ที่มันใหญ่แล้วก็ท้าทายประเทศไทยมากเพราะว่าโจทย์ของเมียนมาเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งไม่ใช่โจทย์ของกองทัพอย่างเดียว
1: แต่มันเป็นช่วยกันในทุกๆภาคส่วนของไทยที่เราพอจะมีสรรพกำลังนะคะเช้านี้ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์เดี๋ยวโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญอาจารย์มาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายทีเดียวขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: พร้อมกันนี้นะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลพี่ต้นสุชาติชวังกุลและทีมงาน Good Morning อาเซียนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 11:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะยังคงติดตามประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเรื่องของการเมืองนะคะรวมไปถึงคดีแอร์สาวที่ถูกจับกุมที่ออสเตรเลียค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะขอไปที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยค่ะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพโดยคะแนนของตัวนายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยลดลงว่าโพเหมือนกระจกส่องตัวเองวันนี้ต้องขอบคุณผู้ทำโพและคนที่แสดงความคิดเห็นเราก็ต้องฟังเราเคยป๊อปปูล่าแล้วคะแนนมันน้อยลงแสดงว่าต้องมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องแก้ไขตรงนั้นเพราะตนเองสนใจโพมาตลอดเพราะตนเองก็มาจากโพ 2% ตอนนี้โชคดีเหลือ 21% ก็อย่าให้ลงกลับไปที่ 2% ต้องเร่งทำให้กลับไปที่เดิมซึ่งผลโพลที่ออกมาไม่ได้บอกว่าต้องไปแข่งกับใครเอาเป็นว่าจาก 26% แล้วลงมา 21% หายไป 5% ก็ต้องไปแก้ไขผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่า 5% ที่หายไปเนี่ยคิดว่าเป็นจุดใดนายอนุทินบอกว่าคงหลายเรื่องบางทีเราสื่อสารไม่ชัดเจนไม่เต็มที่คิดว่าประชาชนไม่ถือสาหาความก็อาจไม่ได้เน้นตรงนั้นส่วนที่ดีดันไม่สื่อสารวันนี้ก็คอมเพลนไปหลายคนเพราะวันนี้ GDP ก็โตเงินลงทุนต่างชาติก็เพิ่มมากขึ้นตลาดหุ้นก็เสถียรขึ้นมาอยู่เหนือ 1,600 จุดเรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศก็สูงขึ้นการเข้าสู่ OECD หลายประเทศก็ยืนยันสนับสนุนจากแทบทุกประเทศที่ได้พบทุกคนต่างเชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีอนาคตที่สดใสมีโอกาสที่ดีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องที่เป็นภาระเรื่องที่ดึงให้เราถอยหลังก็พยายามสลัดมันให้ออกโดยกำจัดสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้และไปเน้นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดต้องถือว่า

0: ายังสื่อสารไม่ดีก็ต้องยอมรับต้องพยายามซึ่งวันนี้ผมก็เชิญรัฐมนตรีมาประชุมแทบทุกคนถ้ายังเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนายกก็จะลืมบ้างถ้านายกลืมก็ไม่จำเป็นต้องมีเขาในคณะรัฐมนตรีก็ต้องมานั่งคุยกันแต่ครม.ชุดนี้เพิ่งทำงานมา2เดือนการตัดสินใจหรือทำอะไรขึ้นมาเราต้องอธิบายเขาให้ได้ครบสมมุติผมจะปรับครม.จะให้ใครออกใครเข้าไม่ใช่ผลัดกันเป็นสมบัติผลัดกันชมต้องอธิบายเขาได้ว่าทำไมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งต่อไปประเด็นเรื่องของการเมืองนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยโพสต์ค่ะคันน็อตรัฐมนตรีโลกลืมนายกขู่ปรับครม.คะแนนนิยมวูบต้องเร่งแก้วิปไฟเขียวนิรโทษอนุทินรับโพเหมือนกระจกส่องตัวเองคะแนนนิยมหายต้องเร่งแก้อ้างบางเรื่องสื่อสารไม่ชัดเจนส่วนที่ดีกลับไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้สั่งรัฐมนตรีกินลาบกับนักข่าวสร้างความคุ้นเคยวันนอบอกคะแนนนิยมนายกลดเป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานระบุต้องให้กำลังใจต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันมติวิปรัฐบาลเห็นชอบผ่านร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่สวแก้ไขไม่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกกต.เตรียมชง3คำร้องเลือกตั้งส.ส.และ1คำร้องออกเสียงประชามติเข้าวาระประชุมค่ะ
1: ครับในขณะที่หนังสือพิมพ์ Daily News นำเสนอประเด็นนายกรัฐมนตรีพร้อมน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่เตรียมชี้ชะตาความถูกต้องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้เผยว่ารัฐบาลได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วและหวังศาลพิจารณาบนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรัฐบาลได้ยื่นชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบไปทั้งหมดแล้วหลังจากนี้จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพร้อมยอมรับและพร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนประเด็นการเตรียมแผนสำรองหากผลการวินิจฉัยออกมาในทางลบนั้นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารัฐบาลคาดหวังว่าคำอธิบายและข้อเท็จจริงที่ได้ชี้แจงไปจะช่วยให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าหากมีคำสั่งหรือข้อชี้แนะใดๆออกมาไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามทั้งหมดเพราะต้องเคารพในคำสั่งของศาลพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามีความมั่นใจมากน้อยเพียงใดเนื่องจากรัฐบาลทำหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและชี้แจงข้อเท็จจริงไปอย่างเต็มที่แล้วส่วนผู้ที่จะเป็นคนตัดสินก็คือศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอนุทินน้อมรับศาลวินิจฉัยพรก.กู้ขัดมาตรา172หรือไม่ยินดีทำตามหมดนายกอนุทินรับผลโพคะแนนตกต้องเร่งแก้ไขรับสื่อสารไม่ดีต้องเน้นติงรัฐมนตรีไปหลายคนส่วนดีไม่สื่อสารขู่รัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวนายกลืมบ้างหลุดครม.ได้ย้ำเก้าอี้ไม่ใช่สมบัติผลัดกันชมวอนนักข่าวไปถามรัฐมนตรีคนอื่นบ้างครับ
0: ค่ะซึ่งประเด็นเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนะคะก็อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวเช่นกันค่ะรับสภาพศาลชี้พรก.สว.ผ่านพรบ.โอนงบอนุทินเอกนิติประสานเสียงรับสภาพศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทขุนคลังบอกหากผลเป็นลบต้องจับมือเอกชนแก้ปัญหาได้เลิกเปิดเพจ Facebook เป็นทางการหวังสื่อสารแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลประเดิมร่ายยาวนโยบาย 5T สภาสูง146เสียงผ่านฉลุยพรบ.โอนงบค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ก็ได้แถลงว่าคณะกรรมการปปช.ค่ะมีมติชี้มูลความผิดกรณีนายสัมฤทธิ์เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกับพวกกรณีไม่บอกเลิกจ้าง

0: งการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเมื่อปีงบประมาณ2559ทั้งที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้านะคะเป็นประเด็นพาดหัวใหญ่ของมติชนวันนี้ค่ะปปช.ชี้มูลคดีศูนย์ท่องเที่ยวสตูลฟันนายกสำริดลุงโกแพรรัฐมนตรีช่วยมหาไทยพ่อด้วยส่งฟ้องถอดพ้นเก้าอี้อบจ.วุฒิสภาโหวตฉลุยโอนงบปี69เอกนิติลุ้นพรก.กู้400,000 ล้านค่ะปปช.ชี้มูลสำริดสมเกียรติเลียงประสิทธิ์พ่อลุงมท.4เอื้อประโยชน์บริษัทน้องชายทุจริตโครงการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยว58 ล้าน
1: ครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68นะครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์นั่งแท่นเป็นประธานกรรมการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่263/2569ครับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นและมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งสั่งการให้คณะกรรมการรายงานความคืบหน้าให้ทราบในทุกๆ10 วันและต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เสนอต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลา30 วันหรือว่าภายในวันที่6 สิงหาคมนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อในระบบราชการในระยะยาวครับส่วนทางด้านของความคืบหน้าการสืบสวนความผิดปกติของคะแนนสอบนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระบวนการตรวจสอบผลการประกาศคะแนนเปรียบเทียบได้กับไฟล์รูปกระดาษคำตอบของผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 15,000 คนนะครับได้ครบกำหนดเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วช่วงค่ำวันนี้นะครับซึ่งตรวจสอบร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.โดยหลังจากนี้หากข้อมูลมีความชัดเจนว่ามีบุคคลใดที่ผลคะแนนไม่ตรงกันหรือพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคะแนนจะไม่มีการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางพนักงานท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางนะครับเพื่อดำเนินการยกเลิกบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความผิดปกติดังกล่าวจากนั้นจะมีการเลื่อนรายชื่อผู้ที่สอบได้ในลำดับถัดไปขึ้นมาทดแทนก็ยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากต้องรักษาสิทธิของกลุ่มคนที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตัวเองซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสุดทุจริตครับสำหรับขั้นตอนต่อไปถ้าหากพบว่าผู้ที่มีคะแนนผิดปกติจริงเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการสืบสวนขยายผลต่อไปเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าความผิดปกติดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจากจุดใดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้ส่วนเห็นกับกระบวนการทุจริตหรือไม่รวมถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีข้าราชการระดับสูงในสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งระดับอธิบดีรองอธิบดีจำนวน5 รายชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าในส่วนนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตามกระบวนการปกติซึ่งหากรายงานผลสอบข้อเท็จจริงส่งมาถึงและพบว่ามีมูลความจริงก็พร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางอาญาอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับนายกตั้งประกรณ์ประธานเช็คบินโกงสอบสถ.รายงานทุก10 วันวันนี้รู้ 15,000 คนใครผิดเจอเชื้อเลื่อนสำรองแทนเผยปลัดมท.ลงนามตั้งสอบวินัยร้ายแรงอดีตอธิบดีรองอธิบดีสถ.แล้วมท.4แย้มคืนนี้รู้ผลสอบราชการท้องถิ่นบรรจุแล้ว 15,000 คนรอผลสอบวินัยออกฟันอาญาหรือไม่ครับ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามคดีแอร์สาวมีนานะคะที่ถูกจับที่ออสเตรเลียค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตใน

0: ทพไทยหรอปากสะอาด
1: แม่เทพไทยปากสะอาด
2: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
1: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
4: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยโดยทั่วไปแพทย์มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นเสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปคือเคลมได้แต่มีส่วนร่วมจ่ายค่ะดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
8: มาติดตามความคืบหน้าการกวาดล้างเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาตินะครับหลังจากที่ยกระดับเป็นคดีพิเศษล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยพยานหลักฐานเส้นทางการเงินและกล้องวงจรปิดเพื่อขยายผลหาความเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการใหญ่ในขณะที่ตำรวจก็คุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายนะครับส่งฝากขังต่อศาลอาญาแล้วนายอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับเปิดเผยถึงคดีพิเศษกรณีทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลักลอบขนส่งเฮโรอีนไปต่างประเทศโดยความคืบหน้าของการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา2สามีภรรยาก็คือนายอาทิตย์และนางทัศพรชาวลาวครับที่ถูกจับกุมในข้อหารับจ้างส่งพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดล่าสุดทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษแต่ว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานมัดตัวหนาแน่นจากการตรวจสอบย้อนกลับพบชื่อผู้ส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมายังซอยรางน้ำกรุงเทพมหานครคือชื่อของผู้ต้องหาทั้งสองคนส่วนปลายทางที่ระบุชื่อผู้รับว่าเดียกำลังประสานข้อมูลกับทางการออสเตรเลียเพื่อตรวจสอบว่าเป็นคนเดียวกับผู้รับในคดีของนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือไม่สำหรับกรณีของนางสาวมีนาครับจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในเบื้องต้นจากสมุดบัญชีธนาคารที่แฟนหนุ่มนำมาแสดงยังไม่พบเงินค่าจ้างโอนเงินเข้าบัญชีและมีเงินเหลือในบัญชีเพียงประมาณ 2,000 บาทจึงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้รับค่าตอบแทนจากการหิ้วพัสดุในครั้งนี้ขณะที่การตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมย่านบางนาพบรถรับจ้างมีผู้โดยสาร2คนคือคนขับรถรับจ้างและนายอุทัยชายที่สวมเสื้อฮู้ดสีน้ำเงินโดยนายอุทัยเป็นผู้นำกล่องพัสดุลงไปส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและด้านคนขับรถสารภาพนะครับว่ารับงานนอกระบบครั้งที่3

0: ได้รับค่าจ้างรวมกว่า 3,000 บาทโดยไม่ทราบว่าสิ่งของภายในคืออะไรครับทางด้านของพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงสายวันนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายอุทัยชายสวมเสื้อฮู้ดแล้วก็นายนันทวัฒน์เพื่อนของนายอุทัยซึ่งทำหน้าที่ทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษแล้วพร้อมกับคัดค้านประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงส่วนคำให้การของผู้ต้องหาที่อ้างว่ารับเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาทางตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและกำลังเร่งนำคำให้การไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับคำพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับเพื่อขยายผลไปสู่การจับกลุ่มผู้บงการและผู้ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ครับอุทัยนันทวัฒน์ปัดตอบคดีแอร์ฝากขังค้านประกันไล่ล่าหัวโจกฝั่งลาวอุทัยนันทวัฒน์สายหน้าปัดตอบทุกคำถามสื่อตำรวจหิ้วตัวฝากขังผัดแรกค้านประกันตัวปปส.จ่อปิดเกมรู้ตัวจอมบงการใหญ่ฝั่งลาวโยงคดีแอร์มีนาเร่งออกหมายจับแกะรอยถึงปลายทางรับยาในออสเตรเลียครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะ2ผู้ต้องหาส่งยานอนคุกกรมศูนย์ตรวจเข้มขาออกตำรวจบช.ปส.ฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีค้าเฮโรอีนมือส่งของให้แอร์สาวมีนาค้านประกันเกรงหลบหนีก่อนศาลไม่ให้ประกันต้องนอนคุกขณะที่ศุลกากรตื่นแล้วยกระดับตรวจสอบสินค้าและผู้โดยสารขาออกเพิ่มมากขึ้นผ่านเครื่องเอ็กซเรย์และเคนายโอดหนักขาดงบประมาณใช้ที่สนามบินสอสอพักส้มขย่มหนักกัญชาเถื่อนเกลื่อนโดนสอยฟาดหน้ารัฐบาลละหลวมกระเฮี้ยนกระหือรือปลดล็อกแต่คุมไม่ได้ขณะที่มติชนนะคะพาดหัวข่าวค่ะชี้เดียคนขับคนรับผงขาวในออสซี่แอร์สาวมีนาลุ้นผลฟ้อง14กันยายนรู้ตัวเจ้าของพัสดุเฮโรอีนล็อตแอร์มีนาเป็นชาวลาวผู้รอรับที่ออสซี่เป็นคนไทยชื่อเดีย14กันยายนศาลเมลเบิร์นนัดชี้ชะตาแอร์สาวศุลกากรเข้มขาออกเพิ่มเคนายค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ติดตามกันครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้เร่งนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า5,300,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมครับเพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นพร้อมกับปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการเพื่อสะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยก่อนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศผลการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการในวันที่17 กรกฎาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการครั้งที่8ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมีมติเห็นชอบให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยได้สำรวจพบในระหว่างการลงพื้นที่ช่วงวันที่4 ถึง 21 มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 5,383,393 คนครับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนเพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและ

0: สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการครั้งนี้จะไม่มีการนำเกณฑ์กรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้เป็นเงื่อนไขนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำข้อเสนอของธนาคารแห่งประเทศไทยมาพิจารณาทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติเรื่องของวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทโดยมีมติว่าจะไม่นำเงินวงเงินสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าสินเชื่อภาคการเกษตรมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินเชื่อทั่วไปซึ่งเป็นสินเชื่อที่ผูกพันตามรอบฤดูการเพาะปลูกและบางกรณีเป็นเงินเยียวยาบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงอาจจะไม่สะท้อนความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าฐานะทางทรัพย์สินที่แท้จริงของผู้มีรายได้น้อยนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ DailyNews เป็นพาดหัวใหญ่ครับกลุ่มเปราะบาง 5.38 ล้านชีวิตมีลุ้นรับสิทธิ์ใส่ชื่อรอพิจารณาบัตรคนจนเกณฑ์ใหม่เลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่พร้อมสินเชื่อภาคการเกษตร 100,000 บาทปรับเกณฑ์คนจนใหม่ยกเลิกลดหย่อนภาษีพ่อแม่และสินเชื่อเกษตรกร 100,000 บาทออกครับ
1: ส่วนมติชนนะคะมีพาดหัวข่าวเปิดทางเลือกไฮสปีด3สนามบินเลขา EEC ชง2ทางเลือกแนะใช้รอรถขออภัยค่ะแนะใช้รถไฟเร็วปานกลาง 5.3 ล้านรายเฮได้บัตรคนจนเงินเฟ้อยังพุ่งมิถุนายน 2.42% เลขา EEC เผยปรับไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินจาก250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหลือเร็วปานกลาง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายปรีชาใคร่ครวญหรือว่าครูปรีชาแล้วครับแล้วก็นางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิ่นคนละ6เดือนโดยไม่รอลงอาญาในคดีร่วมกันแจ้งความเท็จและเบิกความเท็จแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญากรณีพิพาทสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทนะครับล่าสุดศาลก็ให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกันคนละ 50,000 บาทหลังไม่พบพฤติการหลบหนีครับมีหัวข่าวประเด็นนี้นะครับเดลีนิวครับจำคุกอ่วมครูปีชาเจ๊บ้าบิ่น6เดือนโดยไม่รอลงอาญามหากาพย์หวย30ล้านแจ้งเท็จให้ผู้อื่นรับโทษพฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทำเอาทั้ง2คนช็อกให้ทนายยื่นประกันครับ
1: ขอไปที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะตอนนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะอยู่ในช่วงพักครึ่งนะคะก็กำลังจะเข้าสู่การแข่งขันครึ่งหลังเป็นคู่ของสหรัฐพบกับเบลเยียมนะคะซึ่งตอนนี้เบลเยียมก็ขึ้นนำสหรัฐไป2ประตูต่อ1แล้วค่ะส่วนคู่ก่อนหน้านี้ค่ะโปรตุเกสพบกับสเปนนะคะก็เป็นสเปนที่เฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ทะยานขึ้นสู่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกนะคะแล้วก็ความพ่ายแพ้ของโปรตุเกสครั้งนี้ก็ส่งผลให้เป็นการยุติเส้นทางของโรนัลโดด้วยนะคะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกในนัดที่27ค่ะ
0: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายในขณะที่ผู้ต้องสงสัยเชื่อมโยงคดีลอบวางระเบิดรถในอำเภอมายอมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อคลี่คลายคดีความมั่นคงและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวที่เชื่อมโยงกับเหตุลอบวางระเบิดรถนายอำเภอมายอเมื่อวันที่11มิถุนายน2569โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายพร้อมแสดงตัวและทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ในบ้านโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายก่อนที่นายมาอามิงผู้ต้องสงสัยซึ่งมีข้อมูลเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวจะยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสงบส่งผลให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดเหตุรุนแรงและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บโดยการปฏิบัติการเป็นไปภายใต้หลักนิติธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็น1ใน8กิจสำคัญเพื่อสันติสุขชายแดนใต้หรือการสร้างความเข้าใจและอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสั่งสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรูปหนุ่มอบป้าหนีหมายแดงอินเตอร์โพลซุกไอซ์ใส่กางเกงในบินข้ามประเทศพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสตม.สั่งการนำกำลังชุดปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.และทางการสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจับกุมตัวนายคิมจินสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาตามหมายแดงองค์การตำรวจสากลในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เข้าสู่เกาหลีใต้น้ำหนักประมาณ 1.31 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ3ล้านบาทสืบเนื่องจากนายคิมจินพร้อมพวกเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจัดหายาเสพติดโดยใช้วิธีซุกซ่อนยาเสพติดในกางเกงชั้นในอำพรางใส่ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษเพื่อตบตาการตรวจค้นก่อนที่เพื่อนร่วมขบวนการจะลักลอบนำยาเสพติดบินกลับไปที่เกาหลีใต้และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีได้ในเวลาต่อมาส่วนตัวนายคิมจินรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับที่เกาหลีใต้จึงหนีกลับมาซ่อนตัวอยู่ในไทยและถูกทางการเกาหลีใต้ประสานขอออกหมายแดงติดตามตัวไปทั่วโลกจนเจ้าหน้าที่ไทยพบเบาะแสว่าผู้ต้องหากบดานอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยเขตบึงกุ่มกรุงเทพจึงวางกำลังจับกุมและเตรียมประสานผลักดันส่งกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อรับโทษตามกฎหมายต่อไปรูปในหน้าจัดหาบริษัทและบัญชีม้ารับรู้ช่องทางจากแก๊งคอในประเทศเพื่อนบ้านกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมบกป.ร่วมกันจับกุมนางสาวธัญรัตน์อายุ46ปีที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งถูกคนร้ายหลอกชักชวนลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์จนหลงเชื่อและโอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดกว่า50แห่งเสียหายรวมกว่า100ล้านบาทต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คลองตันได้สืบสวนมาโดยตลอดและมีการอนุมัติออกหมายจับกลุ่มคนร้ายกว่า50คนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหามีฐานะเป็นกรรมการบริษัทม้าที่ใช้ในการรับเงินจากผู้เสียหายกว่า3ล้านบาทซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและยังไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อนจึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นทราบว่าผู้ต้องหาเคยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเว็บพนันในประเทศเพื่อนบ้านเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยอดีตเพื่อนร่วมงานให้ช่วยจัดตั้งบริษัทนอมินีและเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงออนไลน์และเว็บพนันออนไลน์ข่าวต้นชั่วโมง

0: งสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
8: ยังไงอ่ะ
7: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: ถ้าเสียงเพลงลูกทุ่งคือเสียงเพลงที่คนลำปางชื่นชอบและนี่คือเสียงสถานีที่อยู่คู่คนลำปางมาอย่างยาวนานสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดพร้อมมอบทั้งสาระความบันเทิงกับเสียงของดีเจที่คุณคุ้นเคยรับฟังได้ชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงหรือฟังง่ายๆผ่านมือถือทาง MCOT Connect และติดตามความเคลื่อนไหวทุกแพลตฟอร์มพร้อมกันที่

0: ทลำปางและ TikTok อสมทลำปางอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-Cut Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
2: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดย DJ Dew หุ่นกินข้าวล้ำ

ห้องจากศิลปินหนูมิเตอร์นะครับนี่คือหนอนผีเสื้อและก่อนหน้านั้นครับคนคุ้นเคยไม่เคยคุ้นกุ้งสุทธิราชนะครับแล้วก็วิรดาวงเทวันนะครับจัดให้แฟนๆรายการนะครับทักทายกันในชั่วโมงแรกนะครับดีเจดิวมานั่งตัดมีหน้าไหมนะทักทายคุยด้วยฝั่งตอนทับในช่วงเวลาของรายการ M-Cot Radio ครับสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับส่งคุณด้วยฟังไปทำงานกัน8ตรกากับแฮมซาวนาทีนะครับงานเพลงไหนอยากจะฟังครับเบอร์เดิมเนอร์054-323-203และ054-323-204 ID Line FM 99.0 ครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายมาอยู่ด้วยกันตัดนี้นะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นทาง ID Line FM 99.0 มันส่งตรงถึงห้องส่งเลยครับคุณได้ฟังช่วงนี้อยู่กันครับทางด้านของมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะครับถ้าเป็นหน้าห้องก็จะมีแมงต่างๆครับมันมากวนเฮาเวลาเฮานอนนับมาวันเนาะถ้าหน้าฝนก็จะมียุงครับที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเต้าจ้างแล้วก็โรคไร้แฮมหลายโรคป้องกันเบื้องต้นครับคุณได้ฟังเวลาคุณได้ฟังนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยบัดต้องผูก4ด้านกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้านเลย360องศาใจงานง่ายพับเก็บได้ต่อมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีบ่ฮ้อนบ่อับชื้นนะครับโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงบ่เป็นสนิมใจกันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนได้ขนาด6ฟุตพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักก็เบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนได้สะดวกโปรโมชั่นนะครับพิเศษเสื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถม1ชิ้นในราคาเพียง590บาทคือด้วยฝั่งสนใจสั่งซื้อที่02-1143990นะครับ02-1143990ก็จะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปมาเนียนะครับจะได้ก่อเอิญอุจาสอบถามไปได้นะครับอยากจะได้สินค้าตัวนี้ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับมุ่งครอบกันยุงนะครับมีหนึ่งงานเพลงของไม่เมืองครับนำยิบมาเปิดให้แฟนๆรายการกับคืนศรัทธา

เพลงจ้าๆเพราะแฮมหนึ่งเพลงนะครับฝากแฟนๆรายการกับไม่เมืองกับคืนศรัทธานะครับดีเจดิวทรงต่อกับศิลปินตะกะแตนจรดากับผลงานเพลงนี้เคียงข้างด้วยหางตาไปรายการเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องค่ะบอกว่าจะเป็นตะด้านของงานเพลงของมองชั่วคราวจากคุณรุ่งอะไรน้องน้ำต้นน้ำปรมินต์ตัวนะครับ

0: ว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปMCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปาง

0: งานจากศิลปินไม่พิรมพรนะครับนี่คือขอมองชั่วข่าวนะครับจัดให้แฟนๆรายการกันเน้อช่วงเวลาของเอ็มคอร์ดรอยเดียวตัดนี้ดีเจฮุนกินข้าวล้ำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันนะครับงานเพลงไหนอยากจะฟังครับเบอร์เดิมครับ0543232203และกับ0543232204 ID Line FM99.0 นะครับช่วงเวลาของรายการเฮานะครับอยากจะปาเกิดได้ฟังไปสร้างภูมิคุ้มกันกันนะครับกับในเรื่องของทันเกมกลโกงครับ
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: สำหรับในเรื่องนี้ที่เขาจะได้มาอู้จากกันนะครับเช็คบดีอาจจะเสียเงินฟรีอดได้ของตีละลึกบอลโลกเนอะคือได้ฟังครับช่วงนี้ฟุตบอลโลก2026นะครับหลายคนเริ่มมองหาเสื้อทีมหมวกกาผ้าปันคอกาหรือว่าของสะสมต่างๆนะครับเพื่อเก็บไว้เป็นตีระลึกจนอาจจะเปิดตังให้มิจฉาชีพนะครับใช้โอกาสนี้หลอกลวงเขาได้กลโกงมิจฉาชีพเนี่ยมักจะตั้งจื่อเพจหรือรั่นก้าตีฮือคร่ายของจริงครับใจรูปสินค้าแล้วก็รีวิวปลอมนะครับเพื่อดูหน้าเจอถืออ้างสินค้ามีจำนวนจำกัดแล้วก็กดดันให้เรารีบโอนเงินครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของโปรโมชั่นนะครับลดพิเศษนะครับหรือซื้อก่อนไผมีซิดซื้อก่อนไผนะครับหรือกดเข้าไปอาจจะเป็นเว็บปลอมหลอกเอากรอกข้อมูลส่วนตัวครับบางรายครับนะครับ SMS อ้างว่าได้ครับซิดซื้อของที่ระลึกก่อนไผนะครับแล้วก็แนบลิงก์ให้กดไปอาจจะปาเข้าไปที่เว็บปลอมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอาจจะถูกหลอกโอนเงินโดยบ่ฮู้ตัวครับวิธีป้องกันตรวจจื่อเพจนะครับจื่อร้านและก็ URL ให้ชัดเจนนะฮะบดีดูแค่รูปโปรไฟล์เนี่ยแล้วก็อย่าซื้อสินค้านะครับราคาถูกผิดปกตินะครับโดยเฉพาะสินค้าที่อ้างว่าเป็นของแท้นะฮะแล้วก็อย่ากดลิงก์จาก SMS นะครับโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเฮาบ่แน่ใจบ่ไว้วางใจห้ามกดเข้าไปนะฮะแล้วก็เลือกชำระเงินผ่านระบบตีคุ้มครองผู้ซื้อนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนเข้าบัญชีส่วนตัวฝากกันไว้ตัวนะครับข้อมูลจากตำรวจสอบสวนกลางนะครับนำมาฝากกับแฟนๆรายการครับ
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: มติงานเพลงครับส่งต่อให้แฟนๆรายการได้ฟังกันยิบงานเพลงของสิริพรอําไพพงษ์นะครับปริญญาลูกแม่ค้าจัดให้ได้ฟังกันนะครับ

คนแบกรักเนี่ยงานเพลงจากจักรธนพลเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะคะช่วงหน้าอยู่กันกับทางด้านของดีเจหนิงสุชาดากับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจนะครับเดี๋ยวดีเจดิวปิกมาในช่วงของ10โมงแห่งกับ1เนอะฝากคำขอโทษจินตลาพูนลาไปรายการทำถึงมาครับรวมถึงรักสาวม.2 สันติดวงสว่างครับ

0: ยุอสมทลำปางผ่านมือถือได้ง่ายๆเพียงแค่มีแอป M-Cod Connect ไว้ในมือถือโหลดเลยใน App Store หรือ Play Store
1: You are listening to M-Cod Radio
2: M-Cod Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-Cod Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดนครพนมเสริมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงตลอดทั้งคืนนายนิวัฒน์เจวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมระดมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองนครพนมหลังมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันโดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดเสริมการระบายน้ำลงน้ำโขงตลอด24ชั่วโมงรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประเมินสถานการณ์เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนโดยยืนยันว่ายังสามารถระบายมวลน้ำลงน้ำโขงได้เร็วเนื่องจากปริมาณน้ำโขงยังต่ำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ6เมตรเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 60-80 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ7เมตรทำให้รองรับมวลน้ำจากตัวเมืองรวมถึงลำน้ำสาขาอีกจำนวนมากพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางระบายน้ำอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบให้แจ้งทางเทศบาลเมืองนครพนมทันทีด้านกรมอุตุรายงานภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงกว่า 4,200 คนผลการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2,569 ของจังหวัดมหาสารคามพบตัวเลขที่น่ากังวลโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 4,233 คนจาก 12,733 คนขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อ380คนจาก 1,922 คนซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดที่พบติดเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11โดยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสสจ.มหาสารคามระบุว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่มคนรุ่นใหม่สูงเช่นนี้จำเป็นต้องเร่งสร้างความรู้เรื่องการบริโภคอาหารปลอดภัยโดยด่วนด้านนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการสสจ.ลงพื้นที่ร้านส้มตำและร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าพร้อมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและตัดวงจรความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตขณะที่ตัวแทนแม่ค้าร้านส้มตำในตลาดน้อยมมส.ยืนยันว่าทางร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งและเน้นสุขอนามัยเป็นหลักพร้อมยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
8: ร้านหมูลำปาง
7: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
8: ร้านหมูลำปาง
7: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
8: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
9: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
10: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
9: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
11: คุณกำลังฟัง Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
12: คุณกำลังฟัง Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดยดีเจหนิงสุชาดา

ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.นะเจ้าเนาะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตอนนี้กับข้าเจ้าลุงหนิงสุชาดาเจ้าทักทายกูปื้นตีเลยนะเจ้ามีหลายท่านที่ฟังรายการและที่สำคัญเจ้าตะวันได้มีโอกาสขึ้นรถโดยสารสาธารณะนะเจ้าจากในเวียงไปเกาะขานะไปส่งน้องอบจ.บนอาจารย์รายการแล้วอีนายเจ้าเนาะก็น่าฮักขนาดเลยนะเจ้ารถคุณลุงเปิ้นวิทยุเสียแล้วก็เปิ้นก็ซื้อวิทยุธานินน้อยๆมาตั้งประทับใจแล้วเปิ้นบอกว่าฟังรายการน้องหนิงอยู่เนอร์อีนะเจ้าตอนแรกปกติจะบอกหัวค่ะเจ้าคือน้องหนิงน่ะคือผู้ฟังเจ้าบ่ได้ขึ้นหน้าอสมท.แต่ไปขึ้นทำตีหนึ่งอีนะเจ้าเนาะก็อยากให้หัวเป็นเจ้าใดนะเจ้ากับการขึ้นรถโดยสารสาธารณะนะเจ้ามีโอกาสได้อู้คุยกับคุณลุงเปิ้นและที่สำคัญเจ้าท่านใดตีได้ขึ้นรถยนต์โดยสารสาธารณะบอกว่าจะเป็นแจ่โฮมลำปางแจ่โฮมหรือกูตีอ่ะเพราะว่ามีครอบคลุมทั้ง13อำเภอของจังหวัดลำปางและรถโดยสารรอบเวียงนะเจ้าตีมีเข้าโครงการนะเจ้าตีป้ายติดนะว่าเข้าโครงการอบจ.ลำปางจุ่ยใจค่ารถคนละเกิงฮะนะนะคุณผู้ฟังเจ้าเป็นจะได้ก็เราสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันที่นี่นะเจ้าห้องได้ว่าย่าฮือหลายๆท่านตียังบ่เคยไปใช้บริการเตือกระตุนฮือเปิ่นอยากใครไปใช้บริการและที่สำคัญได้ช่วยรถโดยสารสาธารณะตัวหนานะเจ้าจากที่ว่าคนขึ้นบ่ค่อยนักเพราะมีโครงการนี้ขึ้นมานะเจ้าก็มีคนขึ้นนักหลายอย่างประมาณนี้นะเจ้าบิ๊กซีจะคิวเงียบๆไม่เดี๋ยวนี้คนก็มาขึ้นรถโดยสารเต็มเลยนะเจ้าก็เป็นธรรมดาน้องคนหนึ่งละเอาอี้เลยบอกเลยนะเจ้าไปทำธุระที่บิ๊กซีจอดรถไว้ที่บิ๊กซีนะเจ้าขึ้นรถโดยสารสาธารณะนะเจ้าจะมาหามอกาอีนะจะมาซื้อของกาจะมานครกิโลกาเอียคุณผู้ฟังเจ้าง่ายแล้วก็สะดวกและที่สำคัญบ่แปลงด้วยนะใจคนละเกิงบ่ต้องได้เสียน้ำมันรถตัวเก่ามันแปลงนะคุณผู้ฟังแล้วรถกันน้องคือรถเป็นรถกันใหญ่แล้วกินน้ำมันคุณผู้ฟังเจ้าก็เลยเอาจอดไว้เลยนะเจ้าขึ้นรถยนต์โดยสารสาธารณะหลายคนที่บอกว่ามีรถเก่งหรือว่ารถประจำตัวเก่าอยู่แล้วอีนาเจ้าลองใจบริการยังน้องอะเนาะลองพอว่าเป็นจะใดนะเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีแห่งโครงการหนึ่งสำหรับน้องหนาในฐานะเป็นประชาชนคนหนึ่งของลำปางลูกหลานคนลำปางนะเจ้าจะลองพอละนะว่าเป็นจะใดอีนาเจ้าเนาะแล้วก็คุณผู้ฟังละเจ้าถ้าเป็นจะใดก็เล่าสู้คุณฟังได้ถ้าฟังกันตาง SMS เนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าเราสู้น้องฟังก่อนแล้วน้องก็จะได้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เราสู้คุณผู้ฟังนะเจ้าหลายๆพื้นที่เลยตีเปิ้ลนะเขาไปขึ้นก็ถ่ายจะดีเหมือนกันนะอย่างประมาณนี้อีนาเจ้าเนาะก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ไปช่วยกันนักๆไปขึ้นรถโดยสารสาธารณะกันนักๆ1ประหยัดสำหรับตัวเฮาละนะเจ้าคนละเกิงกันด้วยแล้วก็2เจ้าได้ช่วยรถโดยสารตีเปิ้ลน้ำมันกับแป้งคนก็บ่ค่อยขึ้นอีนาเจ้าสีทาจะปิดตัวเก่าไปตึงวันอาชีพเปิ้นก็ฮับอาชีพนี่มาเมินแล้วอะมีอาชีพนี่มาเมินแล้วแล้วเอาอยู่มาวันหนึ่งน้ำมันแปลงแบบมีคนขึ้นวิ่งรถโดยสารกระบอกกุ้มบะป้ออ่ะก็ได้จวยเปิ้นนะเจ้าเนาะอย่างน้อยๆเปิ้นก็จะมาได้ปิดตัวเปิ้นนะเจ้ากับการขับรถวันหน้าวันตาเขาถ้ามีจองใจจำเป็นแต่เอาปรากฏว่าอ้อคุณลุงนั่นเป็นบ่าขับรถแล้วนะมันบ่คุ้มค่ะอย่างประมาณนี้นะเจ้าก็บ่อยากให้เกิดเพราะฉะนั้นช่วยกันนะเจ้าน้องงานนี้นะเจ้าต้องบอกเลยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้ามีความเข้าใจและก็เห็นใจนะเจ้าปีหู้2น้องหู้1หู้กระเป๋าเลยล่ะคุณผู้ฟังวิกฤตจะอีนะอย่างกระแป้งนะเจ้าหัวขายก็บ่ค่อยดีตั้งโกบ่มีน้ำมันกับแป้งอีนะโอ้ละบาทานเกิดน้ำมันรถแป้งหับหัวไปขายมันซ้ำแป้งไปกันใหญ่คุณผู้ฟังเจ้าย่าจะใดโดยเฉพาะพ่อก้าไม่ขายตีขายกับข้าวสุกหรือว่าไปหับกับข้าวสุกมาขายที่บ้านเฮาเนี่ยน้ำมันรถแป้งของมันกับแป้งอ้าวปรากฏว่าของแป้งเอาไปบวกกับน้ำมันเพิ่มปรากฏว่าคนมาซื้อแหมมันก็เนาะมีหั่นน้อยคุณผู้ฟังเจ้าเพราะฉะนั้นช่วยกันนะเจ้าเนาะอย่างใดแล้วส่งข้อความมาให้น้องนะเจ้าตี ID Line FM 99.0 นี่นะเจ้าเนาะน้องก็จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฮับผู้ฮับทราบกันตอนนี้นะเจ้ากับรายการหอมคึดหอมใจก้าวไปกับอบจ.ลำปางปุ้นเนอร์แมลงบึดก่อนหนานะเจ้าสำหรับแฟนรายการคุณนะเจ้าสวทลำปาง97เมกะเฮิรตซ์นะเจ้า5โมงแรงถึง6โมงแรงรายการนี้คือรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.นะเจ้าที่อสมทลำปางจันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันเจ้า
ออกอากาศกู่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะเจ้าสองรายการนี้นะเจ้าเป็นรายการของพี่น้องประชาชนตึงมดตึงเสียงข้าเจ้านุ่งหนิงสุชาดาเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ต่ออันเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเวลาของทุกท่านฝากข่าวสารมาได้เลยนะเจ้าทำหนังสือเรียนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุหรือนะเจ้าโทรไปตีทันสจทุกเขตทุกอำเภอได้เลยเปิ้นจะเอาสายตรงมาให้น้องน้องสามารถประชาสัมพันธ์ได้เลยเนอร์เจ้าเนอร์กับเรื่องราวดีๆวันนี้นะเจ้าโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์สังกัดของยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเจ้าอำนวยการผลิตโดยนายกตวงรัฐโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนอร์กับเพลงนี้เจ้าช่วงหน้าต้องมีเรื่องราวข่าวสารน่ากลายมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันรวมไปถึงข่าวสารทับสมัครงานตัวบังเอิญมีหัวใจอภิเษกทุกตัวนะเจ้า

จ้าพี่เซ่เธอตัวเองกันแล้วกันเนอะแล้วเจ้าคุณดูฝั่งเอิ้นเข้ามาไอ้หน่าแหลมเนอะอันเนี้ยเปิ้นบอกว่าคือกับรถปูน BKC นะเจ้าแมคโครปิล่านะเจ้าอันแก้วหอมเคิร์นนะเจ้าชังโบแล้วก็พี่น้องบ้านขอกูคนตัวนะเจ้ารวมไปถึงแฟนรายการนะเจ้าวันนี้ช่างภาพก็ค้านะคะขนาดเก่งแล้วนะนะเจ้าพิมพ์จื่อถูกละ จริงๆเล่าเปิ้นอาจจะมือเสลือกสลําไปกดบดายนะเจ้าเปิ้นห้องจื่อหญิงนะโคตรนะเอ้ยจะไม่ต้องถือสาน้องนะเจ้าเน้อนะเจ้าขอบคุณจนักเลยนะเจ้าเนาะว่าแซวมันกัดตึงหมวนนะแฟนรายการนะเจ้ายินดีตะนะเจ้าสําหรับคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันแม่น้องก๊อดเอิ้นเพลงเข้ามานะเจ้ายินดีตะนะเจ้า0543232034นะเจ้าเอิ้นเพลงมาสัญญาเมื่อสายันเอนะอันน้องสมภาพสายนะคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้น้องก็มีเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังนะเจ้าโดยเฉพาะเรื่องนี้บ่เล่าตึงบ่ได้คุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่าเป็นเรื่องที่เพื่อพี่น้องประชาชนนะเจ้าโดยเฉพาะคนที่วางการวางงานงานนี้นะเจ้าก็ตะวานะเจ้าแฟนรายการนะเจ้าเปิ้นเอิ้นเข้ามาฮับสมัครห้ามสมัครพนักงานการตลาดนะเจ้ากับบริษัทเมาเทนนะเจ้าอันนี้น้ำดื่มเมาเทนนะคุณฟังเจ้ายูตีปงแสนทองฮะนะเจ้าไปสมัครได้เลยนะเจ้ากับพนักงานการตลาดนะเจ้าสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสมัครด้วยตัวเก่านะเจ้าตีน้ำดื่มเมาเทนได้เลยนะเจ้าน้อยยินดีแต่นะเจ้าอันนี้เป็นฝากประชาสัมพันธ์มานะเจ้ารวมไปถึงข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าก็หลายท่านเลยทีเดียวนะเจ้าสอบถามน้องเข้ามาว่าน้องหนิงเปิ้นสมัครอะหยังกันจ้าใดอีนะเจ้าอันสำหรับสมาร์ทฟาร์มคุณผู้ฟังเจ้าเอาอีเอาอีคุณผู้ฟังสามารถไปพอรายละเอียดได้ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เลยนะคุณผู้ฟังเจ้าเปิ้นฮับสมัครและที่สำคัญเจ้าย้ำนะเจ้าว่าหมดเขตวันที่10นี่ต่ออันนะเจ้าค่ะจะไปสมัครก่อนเนอร์เพราะว่าเปิ้นจะมีการอบรม16กรกฎาคมนี้นะเจ้ากับสมาร์ทฟาร์มนะเจ้าติหลายคนสอบถามเข้ามานักเลยนะเจ้าเนาะด่วนนะเจ้ามีจำนวนจำกัดนะเจ้าเข้าใจติดต่อสอบถามเลื่อนลงไปนักๆคุณผู้ฟังเจ้ากับข่าวสมาร์ทฟาร์มนะเลื่อนลงไปนักๆนะเจ้าอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าไผ่จ้านะเจ้าจะบัตันนะเจ้าเนอร์ก็สามารถสมัครไปได้นะเจ้าน้องหนิงก็ยังซ่องหาป้าป้าเจอละคุณผู้ฟังเจ้ากับโครงการดีๆนะเจ้าเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของเจ็ดฐานการเฮียนหู้นะเจ้าซึ่งจะมีในวันที่16กรกฎาคม

จิบถ่านต่ออันถ้าไผ่เลื่อนลงนะเจ้าตีข่าว Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าเลื่อนลงไปเรื่อยๆก็จะมีสแกน QR Code สมัครได้เลยนะคุณผู้ฟังนะแต่ว่าถ้าท่านใดที่ฟังรายการน้องยูเนี่ยนะเจ้ากับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นโครงการวิจัยต้นแบบการขยายผลการเฮียนฮู้นะเจ้ายกระดับชุมชนนวัตกรรมแห่งการเฮียนฮู้ตีตั้งด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดขึ้นวันที่16กรกฎาคม2569นะเจ้าจื่อเป็นภาษาอังกฤษเป็นก็บอกว่าสมาร์ทฟาร์มแซนด์บ็อกซ์โมเดลอบจ.ลำปางนะเจ้าเนาะก็สามารถสแกน QR โค้ดนะเจ้าสมัครได้เลยนะเจ้าหรือติดต่อได้ที่อาจารย์สันตินะเจ้าตะวันน้องก็ยังฮึ่งเบอร์โทรอยู่นะนะเจ้าติดต่อสอบถามเปิ้นได้เลยนะเจ้ายินดีและขอบคุณจาดนักสำหรับหลายๆท่านนะเจ้าตีอูเอิร์นแล้วก็อันนี้หมานะเจ้าเนาะบอกว่าน้องหนิงปีสนใจอ่ะจะไปสมัครยังได้อีนะเจ้าติดต่อได้นะเจ้า086-730-4040 086-730-4040 นะเจ้าก็ไปสมัครกันได้ด้วยจำนวนจำกัดนะถึงวันที่10นี่ต่ออันนะเจ้าย้ำว่าถึงวันที่10แต่เปิ้นมีการอบรมวันที่16กรกฎาคม2569นี่นะเจ้าเนาะช่วงหน้าต้องมีเรื่องดาวดีๆเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะลูกหลานท่านใดนะเจ้าเนาะที่ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือว่าเฮียนแล้วอู้น้องหนิงมันติดขัดเรื่องของเงินเอนะเจ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะเจ้าอันนี้ทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเปิ้นก็มีทุนการศึกษาคือนะเจ้าห้องได้ว่าเป็นประจำกูปีปีนี้นะเจ้าต้องบอกเลยว่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาละถึง15กรกฎาคม2569นะเจ้ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตีจำเป็นในการศึกษาของนักเรียนเจ้าผู้ซึ่งมีฐานะยากจนแล้วก็เป็นคนด้อยโอกาสในจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2569รายละเอียดเป็นจะใดเดี๋ยวน้องเราสู่คุณฟังได้หับฟังกันนะชาวในช่วงพัฒนาคุณภาพชีวิตดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเจ้ากับเพลงเพลงนี้เจ้าคนไกลเมื่อไกลบ้านนะเจ้าพิเศษเพื่อตัวกันแล้วกันสำหรับคุณผู้ฟังละปูนเอิ้นเข้ามานะเจ้าเนอ

จ้าขอบคุณจันนักเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังส่ง SMS มาได้เลยเดี๋ยวน้องประชาสัมพันธ์เฮ้อนะเจ้าเนาะโอเอิญเฮ้อกับเรากันเดี๋ยวเจ้าส่งมาได้เลยเอิญเพลงอะหยังขอเพลงอะหยังเฮ้อกับภัยที่ไหนตังได้เอิญมาได้เลยแต่ว่าช่วงนี้เจ้าเฮามากันกับช่วงนี้นะเจ้าเป็นช่วงตีต้องบอกว่าพลาดบ่ได้แต่คุณครูอาจารย์นะเจ้ารวมไปถึงอีปอยแม่ผู้ปกครองต่างๆถ้าฟังรายการอยู่บอกต่อโดยตอยนะเจ้าโดยเฉพาะปะหลวงบ้านปอกกำนันนะเจ้าประธานชุมชนสามารถบอกกล่าวละอ่อนในชุมชนเฮาได้นะเจ้าว่าฮื้อไปขอโรงเรียนเปิ้นนะเจ้าฮื้อเอาแบบฟอร์มออกมายังไดเดี๋ยวน้องหนิงเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันกับช่วงเดินหน้าลำปางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีๆกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเจ้า

0: กับเรื่องราวนี้บ่บอกกระตึงบ่ได้เจ้าเพื่อลูกหลานและอนาคตลำปางบ้านเฮานะเจ้าสำหรับน้องๆนะเจ้าตีมีค่าใช้จ่ายการเฮียนการศึกษาต่างๆนะเจ้าแล้วก็อีปออีแม่เป็นผู้มีรายได้น้อยหรือว่าเป็นน้องๆตีรอโอกาสอยู่อีนะเจ้าเป็นคนตีด้อยโอกาสนะเจ้าเนาะฟังตังเพ่นะเจ้าทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็มอบทุนการศึกษาให้เป็นประจำกูปีนะเจ้าสำหรับน้องๆคนไหนที่ฟังพี่หนิงอยู่นะเจ้าหรือว่าคุณครูฟังอยู่นะเจ้าสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารได้นะเจ้าในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางหรือจะเป็นFacebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้นะเจ้าเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางรับสมัครคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของน้องๆ นักเรียนผู้ซึ่งเป็นคนยากจนหรือด้อยโอกาสจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ2569นะเจ้าสมัครได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาละจนถึง15กรกฎาคม2569นี่ต่ออันหนาเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ซึ่งมีฐานะยากจนด้อยโอกาสในจังหวัดลำปางให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะเจ้าผู้ที่สนใจสมัครนะเจ้าสามารถสมัครนะเจ้าสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มการรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาได้ตีกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าหรือดาวน์โหลดแบบความช่วยเหลือได้ตีนะเจ้า www.lp-pao.go.th นะเจ้ารวมไปถึงประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้มีสิทธิ์นะเจ้าขอรับการช่วยเหลือนะเจ้าเมื่อใดเปิดกดแปะลิงก์ไว้เลยนะคุณผู้ฟังลักเกนคือความช่วยเหลือนะเจ้าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของน้องๆนักเรียนเป็นจะได้อีนะคลิกเข้าไปอ่านได้เลยนะเจ้ารวมไปถึงแบบขอรับความช่วยเหลือของน้องๆสามารถไปปลิ้นได้เลยนะเจ้าในข่าว Facebook ที่เป็นหนิงอ่านนี่นะนะเจ้าหรือว่าคุณครูที่ฟังรายการอยู่ปอหลวงบ้านปอกำนันหรือว่าผู้ปกครองทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นะเจ้าสามารถไปดาวน์โหลดนะเจ้าติดลิงก์ที่น้องว่านะเจ้าคลิกเข้าไปแล้วก็ไปปลิ้นออกมาไปเฮ้อร้านเป็นปลิ้นก็ได้ถ้าสมมุติว่าทุกท่านฟังอยู่นะเอาไปเฮ้อละออนที่บ้านกําเตออีนะเจ้าและที่สําคัญเจ้าผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องยืนแบบขอรับความช่วยเหลือเนี่ยนะเจ้าพร้อมหลักฐานเอกสารประกอบขอรับความช่วยเหลือได้ตีโรงเรียนของน้องๆ นะเจ้าสมมุติน้องสังกัดโรงเรียนไหนก็ค่าวิทยาคมกายนะเจ้าห้างชัดวิทยาน้องสามารถเอาไปฮื้อตีโรงเรียนได้เลยรวบรวมกันหั่นนะเจ้าแล้วก็ทางโรงเรียนจะตรวจความถูกต้องเอกสารแล้วก็รวบรวมเอกสารยืนด้วยตัวเก่านะเจ้าโรงเรียนก็จะรวบรวมมาส่งนะเจ้าทุกปีคุณครูเพิ่นรวบรวมมาส่งฮื้อนะเจ้านะฮะขนาดสําหรับคุณครูแต่ละท่านตรวจทานเอกสารให้กับน้องๆตัวนะเจ้าก็ไปอย่าคือพลาดบางโรงเรียนเนี่ยเจ้าเปิ้นเข้มงวดแล้วเปิ้นจริงจังมากนะเจ้าเปิ้นรวบรวมนักเรียนได้นักเลยนะเจ้าเนาะที่ด้วยโอกาสนะเจ้าบ่ฮื้อลูกของเปิ้นพลาดโอกาสนี่นะเจ้าก็รวบรวมเอกสารได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะขนาดนักแน่เจ้าเนาะอันนี้ต้องขอชื่นชมแต่ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์มายังกล่องการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะเจ้าหรือส่งด้วยตัวเก่ากำไปเลยเจ้ากล่องการศึกษาอยู่ชั้น3ไปที่อบจ.ลำปางกดลิฟต์นะเจ้าขึ้นชั้น3นะเจ้าออกลิฟต์มาฟังหอประชุมก็คือเลี้ยวซ้ายนะเจ้าเดินตรงไปสุดหั่นมุมหั่นกล่องการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหรือว่าท่านใดที่จะส่งไปเองนะเจ้าก็พิมพ์คำว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเลขที่621หมู่2ตำบลศาลาอำเภอกอคาจังหวัดลำปางรหัสไปรษณีย์นะเจ้า52130นะเจ้าเปิ้นจะถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญสมมุติว่าไปยืนวันสุดใต้วันสุดใต้ตราประทับต้องเป็นวันที่15กรกฎาคมถ้าน้องๆไปส่งวันที่15เนี่ยได้ค่ะเกิดสมมุติเสลือกสลัมลืมเข้ามาไปเป็นวันที่16เป็นปั้มตาวันที่16หยากะบ่มีสิทธิ์ละหนาเพราะฉะนั้นเจ้าเอาไปยืนนะเจ้าด้วยความติคือคุณครูเปิ้นอยู่แล้วเปิ้นก็รวบรวมละออนนักเรียนของเปิ้นตั้งแต่จั่นป.1จนถึงป.6อะหยังก็ว่าไปนะเจ้าก็ไปยืนได้ติกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้านี่คือช่วงของเดินหน้าลำปางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีๆเจ้า
1: เดิ ินหน้าลำบากไปกับอบจ.เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมั่นคงกิจกรรมการท่องเที่ยวโดดเด่นและพร้อมปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลเดินหน้าไปพร้อมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
0: กับเพลงนี้เจ้าพิเศษคือตัวเองกันแล้วกันเนอะขอจองเป็นแรงใจน้องมอบเวอร์ชันของตั๊กแตนชลดาเจ้าพิเศษคือตัวเองเนอะ

0: ้าก็ยังว่าฮะนะคุณผู้ฟังเนาะเปิดเพลงหนึ่งไปได้เพลงหนึ่งเนี่ยมันมาได้ใส่มัดจำมันตึงจันเนี่ยนะเจ้าเนาะสีทาตาปะดี้ยิบเพลงผิดมาเนี่ยเจ้าขอจองเป็นแรงใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักกรรมนะเจ้าต้องเปิดเธอกันแล้วกันต้องมาได้ใส่แหวนนะเจ้าหัวหน้าปู่เข้ามานี่ใครหัวใส่นะพี่หนิงขอจองเป็นแรงใจมาเป็นขอจองในใจอีนะเจ้าเนาะอืมก็ยังว่าเนี่ยนะเจ้ามันแพ้เสียงในหัวตลอดอะนะเจ้าเนาะขอบคุณจัดนักเลยสำหรับแฟนรายการตีน่าฮักนะเจ้าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะเจ้าเอิ้นเพลงเข้ามาตัวบอกว่าอายุเท่าไหร่แล้วจ้าเอนาเจ้าแล้วก็ขอเพลงไออย่างก็ได้ดีเจติดดีเจจะเปิดเอนาเจ้ายินดีเนอะพี่มนชนกเจ้าสวัสดีเจ้าอยู่เป็นเพื่อนกันตัดนี้พี่มนฟังน้องตึงวันเนี่ยนะเจ้าไอสักคอนตัวขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าขอฟังเพลงอ่ะอย่างแน่คนเมียหลายพิเศษคือคนงามตัวเนอร์ว่ะเอ็นนะเจ้าเนาะเดี๋ยวถ้าจะได้ต้องเปิดให้ไอ้สักคอนเนี่ยเจ้ายินดีแล้วขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังนะเจ้าที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้นะเจ้า0543232034มาไปช่วงนี้เจอกันเจ้ากับช่วงก้าวเฮือกไก่ก้าวไปด้วยกันกับทันตวงรัตโลสุนทรคุณผู้ฟังเจ้างานนี้ทันนายกไปกรุงเทพตะวาเอาเรื่องราวดีๆเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแฮมมะคุณผู้ฟังเจ้าบูรณาการห่วมกับสปสช.แล้วก็ทุกส่วนนะเจ้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเจ้าที่กรุงเทพและหำอย่างหนึ่งนะเจ้าทันนายกตวงราชโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางของเขาเป็นบอร์ดสปสช.ด้วยนะนะเจ้าเป็นตัวแทนของนายกอบจ.ตึงมดทั่วประเทศนะเจ้าเข้าไปเป็นบอร์ดสปสช.นะเจ้ากับเรื่องราวสุขภาพดีๆช่วงนี้นะเจ้าช่วงก้าวฮือไก่ก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงราชเจ้า
1: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัตน์เพราะประชาชนคือคนสำคัญ
0: เจ้าเพราะประชาชนคือคนสำคัญนะเจ้าเรื่องนี้จึงต้องมีต้องเกิดในจังหวัดลำปางบ้านเฮาแล้วต้องบอกเลยว่าหลายๆจังหวัดเปิ้นพยายามจะทำอยู่นะเจ้าแต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าท่านนายกตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก้าวก่อนเลยคุณผู้ฟังเจ้าอบจ.ลำปางรวมประชุมบูรณาพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในการเชื่อมข้อมูลสุขภาพรายบุคคลสนับสนุนบริการประชาชนด้วยระบบเทเลเฮลในพื้นที่คุณผู้ฟังเจ้ากับการบริการรักษาทั้งไกลหันหนาคุณผู้ฟังวันที่6กรกฎาคม2569เจ้าท่านนายกตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายแพทย์ชัยนันทยวิวัฒน์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมหารือการบูรณาพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพรายบุคคลเพื่อสนับสนุนโครงการเทเลเฮลในพื้นที่นะเจ้าณห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.อาคารรัฐประศาสนภักดีนะเจ้าถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเจ้าการประชุมในครั้งนี้เจ้าจัดขึ้นก็เพื่อรวมแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็นำเสนอแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพรายบุคคลระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางหรือว่าสสจ.ลำปางหนาแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกนาเจ้าในการพัฒนาผ่านระบบเทเลเฮลนาเจ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนักยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังเจ้านอกจากนี้นะตีประชุมก็ยังได้รวมพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิภายใต้การบูรณาการภารกิจรวมตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะเจ้าเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าอย่างเป็นรูปธรรมและที่สำคัญเจ้าจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพในการบริการสุขภาพและการดูแลพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพแห่งตัวเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงและเข้าถึงได้เพื่อรองรับการดูแลพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางเจ้าโดยการประชุมในครั้งนี้นะเจ้าจะเป็นการประชุมผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและเจ้าเพื่อห่วมเป็นพลังขับเคลื่อนคลั่งสำคัญนำโดยกระทรวงสาธารณสุขนะเจ้าซึ่งจะมีพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมินะเจ้าโดยนายแพทย์ สมฤกษ์นะเจ้าจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็นายแพทย์ทวีรัตน์ศรีกุลวงศ์นะเจ้าทางด้านสปสช.เจ้าก็ได้นำพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะเจ้าโดยนายแพทย์จเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช.นายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญและก็นายแพทย์ไกรสอนโตทับเทียงนะเจ้ากลไกการกระจายอำนาจพรบการกำหนดแผนแล้วก็ขั้นตอนการกระจายอำนาจนะเจ้าโดยนายแพทย์สมพรชัยบางยางนะเจ้ารวมด้วยรวมกับท่านตวงรัตน์ลงสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแล้วก็นายแพทย์ชัยนันทยาวิวัฒนะเจ้าทางด้านสช.เจ้าก็มีพรบสุขภาพแห่งชาติโดยนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะเจ้านายแพทย์ปีดาแต้อารักษ์เภสัชกรหญิงด็อกเตอร์ที่พี่ช้าโปสยานนท์นะเจ้าแล้วก็นางสาวปราณอมโอสารนะเจ้าพร้อมด้วยหน่วยงานสนับสนุนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อข้อมูลตีพร้อมจะขับเคลื่อนในระดับประเทศนะเจ้าหรือ BDI นะเจ้าก็คือแพทย์หญิงปฐมพรศิระประภาสิรินะเจ้าก็คือบทสรุปความรวมมือดังกล่าวเนี่ยก็เมื่อกระทรวงสาธารณสุขสปสช.แล้วก็สช.นะเจ้าอนุกรรมการไทยโอนสาธารณสุขอบจ.ลำปางรวมไปถึง BDI นะเจ้าจับมือกันเป็นหนึ่งเดียวอนาคตของระบบสุขภาพปฐมภูมิไทยตีเข้มแข็งเข้าถึงได้ง่ายและยั่งยืนแห่มตวยคุณผู้ฟังเจ้าข้อมูลหมู่เฮาทันเนี่ยนะเจ้าตีไปใจบริการนะเจ้าก็คือปลอดภัยอ่ะคุณผู้ฟังเจ้าเนาะมันคืออย่างติตึงวันเนี้ยก็ยังว่าเนี่ยบางทีโทรศัพท์ผ่องนะเจ้าประวัติเฮาผ่องบัตรประชาชนผ่องไปอยู่ในมือมิจฉาชีพมันก็อันตรายนะเจ้าอันนี้ก็คือต้องไปอยู่ในระบบติปลอดภัยห่ำตวยนะเจ้าหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า BDI เนี่ยเปิ่นจะดูแลข้อมูลของเฮาอย่างปลอดภัยนะเจ้าเนาะอันนี้ก็คือสร้างความมั่นใจแล้วก็เข้าถึงง่ายนะเจ้ากับบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินะเจ้านี่คือในช่วงของก้าวฮือไก่ก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงราชเจ้า
1: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
0: หวังว่าคงฟังอยู่นะเจ้าเนาะขอจองเป็นแรงใจอันนี้ได้ฟังอย่างแน่นอนเจ้าเด็กกี้ประใจนะพิเศษที่ตัวนะเจ้า

จ้าขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าเดี๋ยวสักกำหนึ่งเนาะหลายเพลงตียังไม่ได้เปิดนะเจ้ามานักมาหลายเหมือนกันนะเจ้าเดี๋ยวลาสายมานั่งไม้กันแต่คุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวเวลาจะหมดนะเจ้าสำหรับน้องกินข้าวนี่มาต้องไปกินตีล่าลูลูก็ได้เจ้าย้ำน้องไม้ใส่น้ำปูกับควักกะลิดไม้เหี้ยนะเจ้าเนาะลินฟ้าปิ้งนั่นนะนะเจ้าเนาะแล้วก็อันอย่างก็บอกควังเหี้ยนะเจ้าปาดใบขิงเหี้ยนะกับแคบหมูทอดไม่ไหมเห็นนะแต่อันนั้นคือหนูฟังเจ้าบอกอันกระตับปิ้งก็ได้นะเจ้าเนาะยินดีแล้วขอบคุณจาดนักเอาละเจ้ามาออนแอร์หน้าไมค์กันเตอะอยู่ที่ไหนฟังเป็นใจได้นะเจ้ามีเรื่องอย่างตีจะเล่าสู่กันฟังก็สามารถเอิ้นเข้ามาได้นะแต่ติดแน่ๆอ้อน้องติดไว้กับรถโดยสารสาธารณะหลายท่านบอกว่าอันอยากเข้าห่วมโครงการน้องหนิงบางคนเนี่ยติดป้ายแล้วนะออกอีนะเจ้าเพราะว่าเอกสารบ่ครบอีนะเจ้าอันนี้ต้องบอกเลยนะเจ้าเนาะว่าเอกสารต้องครบนะเจ้าต้องพร้อมเพราะว่าอบจ.ลำปางเองก็จะต้องเอาไปเบิกสตังค์นะเจ้าถ้าเอกสารบ่ครบนะเจ้าก็ไว้รอโอกาสหน้านะเจ้าซึ่งบ่ใช่ว่าอยู่ๆเฮาก็ตัดปุ๊ดเลยอิ่มใจน่ะคือเวลามาเมินนะเจ้าถึงเวลาที่จะต้องเบิกสตังค์แล้วอีนะเจ้าต้องยื่นเอกสารให้เปิดละเวลมีรถกี่คันอีนะเจ้ารถกันได้เข้าห่วมพ่องก็ค้าเตาได้กี่คันสายนั่นสายนี่กี่คันอีนะเจ้าก็ต้องสรุปยอดให้เปิ้นแจ้งให้เปิ้นแล้วนะเจ้าเนาะก็นําเรียนให้ทราบส่วนเฟส2จะมีก็หรือถ้ามีเมื่อใดยังใดนั่นอีนะเจ้าขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนถ้าเปิ้นเปิงป้อใจอยากให้เฮามีเฟซ2แฮมอีนะเจ้าลงไปทําประชาคมนะเจ้าลงไปทําแบบสอบถามอีนะเจ้าเนาะพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจอยากจะมีเฟซ2แฮมอีนะอันนี้ก็ต้องเข้าประชุมสภานะเจ้าว่าสมควรมีเฟซ2กออีนะเจ้าถ้ามีประชาทางด้านของสภาเปิ้นอนุมัติแล้วก็อู้กันว่าควรมีจะเป็นเมื่อใดนั่นน้องจะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันต่างรายการเนี้ยคุณผู้ฟังเจ้านำเรียนให้กับคุณลุงรวมไปถึงรถโดยสารสาธารณะทุกกันสาบตีพลาดโอกาสในช่วงของเฟส1คุณลุงบอกว่าเป็นเพราะผมเอกสารบ่พร้อมอีนะเจ้าเนาะเป็นตีน่าเสียดายนะเจ้าเตรียมเอกสารไว้เน้อถ้ามันมีเฟส2จะได้น้องจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะจ๊ะ

0: ามาฟังหน้าไมค์กันนะเจ้าสายแรกเอิ้นจาก204สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีจ้าน้องหมีคนสวย
0: เจ้าสวัสดีเจ้าเอิ้นลูกตั้งใดมาเจ้า
1: ก็ก่อคาไงจ๊ะ
0: เนี่ยเจ้าก่อคาวันนี้จะฟังเพลงอย่างดีเจ้า
1: อยากจะฟังเพลงหยิกแก้มหยอก
0: หยิกแก้มหยอกเอ็นเอาเจ้าหน่อ
1: จ้า
0: เจ้าเอาเฮือไผ่ก่อเจ้า
1: ให้กับน้องหญิงและทุกคนเลยจ้า
0: เจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าจากก็ค่ะอายุดอีนะเจ้า203สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า203เจ้าได้ยินก็เจ้าสุมาเตอนะเจ้าเอ๊ยังไดนี่นะเจ้าน้องไปสต๊อปไว้ก็หรือยังไดโทรมาหามรอบหนึ่งนะเจ้าสวัสดีเจ้า204เจ้า
2: เจ้าสวัสดีเจ้า
0: เจ้าอีปีเออลูกตั้งใดเจ้า
2: บ้านกล้วยไว้เจ้า
0: เจ้าบ้านกล้วยบ้านกล้วยฝนตกกะเจ้า
2: ตกซิซิน่ะน้องหนิง
0: ตกซิซิน่อวันนี้จะฟังเพลงอย่างเจ้าพี่น้องบ้านกล้วย
2: ตามใจน้องหนิงเจ้า
0: ตามใจเตออีน่อเจ้าน่อ
2: เจ้า
0: เจ้ายินดีเจ้าดีน้องเปิดฮือเด้อสวัสดีเจ้า
2: เจ้าโฮมเลอร์
0: เจ้าเบลเจ้าโฮมมันไปตั้งใดกับบ่ฮู้ดักปิ้งบ
2: ่ฮู้นะ
0: เจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าดักปิ้งแต่นะแฟนรายการบางทีคนไหนที่มันเคยโทรมาแล้วเป็นดักปิ้งสีทาก็เป็นห่วงอะละเหมือนกันนะเจ้าเนาะสวัสดีเจ้า203เจ้า
3: ครับผม
0: เจ้าพี่ไอเอิ้นลูกตั้งใดมาเจ้า
3: จะบ้านไฮนาน้อยเนาะขันจางอ
0: ่
3: ะ
0: หมอซับจางอีหนอบ้านไฮนาน้อยน้องก็นึกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปปุ้นละหู
3: คนนั้นก็เจ็บถูกวิทย์ไปหกหวยอย่างดีพี่ว่า
0: โอ้โหวิทย์แต่วิทย์ว่าบอเป็นดีเอ็นดูแต่เป็นวิทย์กันตัวสองตัวตัวหกตัวก็แล้ว
3: ถูกปิดตัวเดียวถึงได้นั่น
0: กะตัวคล้องแช่มเลยกะวิทย์ไปหกตัวเลยกะ
3: แชร์ถ้าเด็กถ่ายไม่แชร์อยู่
0: ทำโมสั่งขอสั่งครั้งวันนี้จะฟังเพลงอย่างเจ้า
3: ฟังได้อันนะ
0: เพลงอย่างนะ
3: อายุเท่าไร
0: อายุเท่าไรแล้วจ้าอีน่าเจ้าเนาะสาวฮาฮะ
3: ตะกี้ก็ขอไปกับ
0: เจ้าเจ้าได้กาได้กาเจ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีเจ้าซับจังบ้านไห่นะเจ้าอายุเท่าไรแล้วเจ้าเป็นขอมาหน้าไม้ละกรรมนะเจ้าหยิกแก้มยอกน้องซอหาอยู่นะเจ้าอ้อแหมหนึ่งสายสวัสดีเจ้า
4: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าอีปีเออลูกตั้งใดมาเจ้า
4: ใจอีปีอีแม่เจ้า
0: โอ้สุมาเตอเจ้าอีแม่เออลูกตั้งใดมาเจ้า
4: แต่เอิ้นมาจากแก่โฮม
0: โอ้
4: แม่อยากจะขอบคุณนายกตรงหยัดกําเจ้า
0: ใจได้เลยเจ้าแม่เจิญเจ้าเรื่องอะหยังเจ้าแม
4: ่แม่ดีใจแม่ภูมิใจขนาดเลยสิมีนายกดีๆจะนี่เปิ้นหันความลําบากของเจ้าเกษตรกรน่ะเจ้า
0: เจ้า
4: โอ้หนึ่งในนั้นแม่ก็ได้รับการช่วยเหลือที่ว่าสูบน้ำมันใส่ขันเกษตรนะเจ้า
0: อืมแม่
4: นี่แม่มาได้ไปอบรมแม่อยู่ไก่เนี่ย
0: เจ้าแม่อู้เป็นตีน่าเสียดายเวลาหมดเหี้ยเจ้าแม่เดี๋ยววันผูกโทรมาแห่ไม่เนอเดี๋ยวน้องจะถามรายละเอียด
4: กดขนาดเลยมาตันเปิ่น
0: เจ้าแม่เดี๋ยววันผูกโทรมาแห่ไม่เด้อ
4: ฝากบอกคนคำนะเจ้าเนอ
0: เจ้ายินดีแล้วขอบคุณวันผูกโทรมาแห่รอบนึงนะเดี๋ยวน้องจะสอบถามรายละเอียดสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าอ้อยคุณผู้ฟังเจ้าเวลาหมดเวลาเสี่ยงต้องลาไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือยศชนันปัดตอบผลสอบข้อเท็จจริงโกงสอบท้องถิ่นรอเคลียร์ให้จบก่อนยังไม่มีสัญญาณปรับโผครม.เพื่อไทยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบการโกงสอบท้องถิ่นภายหลังมสว.เรียกร้องให้มีการนำกระดาษคำตอบตัวจริงมาเปรียบเทียบกับฝ่ายว่าขอรอทุกฝ่ายเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนส่วนกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจะมีการวัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจปรับเปลี่ยนครม.ในพรรคภูมิใจไทยฝั่งเพื่อไทยมีสัญญาณปรับเปลี่ยนครม.ด้วยหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเรื่อง KPI ขอคุยกับรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก่อนส่วนการปรับครม.ยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณใดจากทางฝั่งภูมิใจไทยพระดอนน้อมรับผลโพความนิยมรัฐบาลตกขอโอกาสแก้มือนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการสำรวจความนิยมตกว่ายอมรับการประเมินของประชาชนโพคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลซึ่งเราจะทบทวนการทำงานของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรวมถึงข้าราชการทำงานตามนโยบายรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขให้เร็วที่สุดเป้าหมายของรัฐบาลคือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและทำให้ประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุดนายพระดอนกล่าวว่าจะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้ขอขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดทั้งนี้รัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นมากสะสมมานานเราต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำเราถูกประเมินในระยะเวลาการทำงานสั้นมากในขณะที่ปัญหาใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรทั้งนี้ขอโอกาสให้รัฐบาลแล้วมาประเมินกันอีกครั้งแพทย์ชี้กินปลาน้ำจืดมีตัวอ่อนพยาธิต้นเหตุพยาธิใบไม้ตับส่วนปลาร้าถ้าผลิตได้มาตรฐานและปรุงสุกมีความเสี่ยงต่ำนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากล่าวถึงกรณีการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับนิสิตนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยในจังหวัดมหาสารคามพบการติดเชื้อจำนวนมากว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดคือการติดพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินปลาน้ำจืดที่มีตัวอ่อนพยาธิและไม่ได้ปรุงสุกเพียงพออาหารที่มีความเสี่ยงเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาดิบพื้นบ้านปลาแช่ดิบปลาส้มที่หมักไม่นานพอปลาเจ้าหรือปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อนส่วนปลาร้าถ้าปลาร้าผลิตได้มาตรฐานหมักถูกวิธีและนำไปต้มจนเดือดก่อนรับประทานความเสี่ยงย่อมต่ำมากแต่ถ้าเป็นปลาร้าดิบผลิตไม่ถูกสุขลักษณะหรือใช้ปลาน้ำจืดที่ปนเปื้อนไม่ผ่านความร้อนอาจมีความเสี่ยงได้สิ่งที่ข่าวนี้กำลังบอกคือพยาธิใบไม้ตับยังไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นพ่อแม่เท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่และถ้าไม่แก้ไขพฤติกรรมการกินตั้งแต่วันนี้ผลกระทบไม่ได้เกิดปีนี้แต่อาจเกิดขึ้นอีก 15-20 ปีข้างหน้าในรูปของโรคมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
6: ร้านหมูลำปาง
5: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
6: ร้านหมูลำปาง
5: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
6: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
8: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
7: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ MCOT Connect เลือกอสมทลำปางโหลดแล้ว

ในส่วนของงานเพลงจอมขวัญกัลยาเพลงนี้ขอลืมคนลวงนะครับแล้วก็เอกราชสุวรรณภูมิขอยืมเป็นแฟนครับทักทายคุณผู้ฟังด้วย2ผลงานเพลงนี้นะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการ Mcot Radio สถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz นะครับผลงานเพลงลูกทุ่งติโมเฮาคือถึงหานะครับเอิ้นกันเข้ามาได้เบอร์เดิมครับ0543232203และ0543232204 ID Line FM 99.0 อยู่ดูแลแฟนๆรายการกันพร้อมกับข่าวสารมาอัปเดตแฟนๆรายการกันในช่วงเวลานี้ต่อยนะครับดีเจฮุนกินเข้าลำดีเจดิวอนุพงษ์ตาจีน่านะครับช่วงนี้อยู่กันกับเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์ 2,500 วัตต์นะครับคุณได้ฟังเจอปัญหาบ้านคุณได้ฟังไฟหน้าบ้านมันบะปอพออย่างกับอาหารมันมืดไปหมดนะครับเสียงขโมยขจรเสียงอุบัติเหตุแถมบางเตื่อเฮาอยากจะติดไฟเพิ่มนะฮะแล้วก็จะต้องมาเดินสายให้บนวะวุ่นวายแถมเสียตึงเงินเสียตึงเวลานะครับแล้วก็กาไฟก็ขึ้นแถมแต่เฮามีเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยกำลังไฟถึง 2,500 วัตต์นะครับหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับตีให้ความจุ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับช่วยชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์นะครับชาร์จ1ขอไปครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งใช้งานได้ต่อเนื่อง12ชั่วโมงนะครับติดตั้งก็ง่ายนะครับมีสายยาว15เมตรด้วยกันพร้อมอุปกรณ์ครบครันปรับมุมได้นะครับกันน้ำระดับ IP67 บอกว่าจะฝนตกแดดออกนะครับก็ต้องห่วงเน้อเพราะว่าเครื่องเฮาก็ใช้งานง่ายสั่งการด้วยรีโมทนะครับสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์ซื้อ1แถม1ครับยังบปอเฮาแถมโคมไฟ LED แถม2อันและก็แว่นตาคระแบบแถม1อันนะครับถึงหมดเนี่ยในราคาเพียง 1,290 บาทคือด้วยฟังโทรไปตี02-114-3990 นะครับ02-114-3990ฟังรายการเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับเอิญอุจากันเข้ามาท่าบัตตันกดสอบถามหลังไมค์ก็ได้การจะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียนะครับสำหรับทางด้านของสิ่งดีๆที่น่าสนใจมาบอกกล่าวนะครับส่งต่อให้แฟนๆรายการได้ติดตามหับฟังกันตัดนี้อยู่ที่ไหนตั้งใดทักทายกันเข้ามานะครับดีเจหุ่นกินเข้าล้ำนะครับส่งต่อในส่วนของงานเพลงให้แฟนๆรายการได้ฟังกันเก่าๆติโมเฮาคือตึงหาส่งมาได้ครับ

สาวพักไฮนะครับงานเพลงเสียงห้องจากสดใสรุ่งโพทองนะครับทักทายข้อความจากแฟนรายการตัวนะครับดีเจดิวบอกอันขอฟังเพลงรู้ว่าเขาหลอกหมอบเพื่อแฟนๆรายการทุกคนจากปีนงครานเอิ้นมานะครับถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกประมาณนี้เนาะ นะฮะและก็มีงานเพลงมายังแฮมก็ปานอยนพเจ้าทันใจทักทายมานะครับบอกว่ามนรักส้มตำหมอบเพื่อกับปีสาวน้องจ้างน้องหญิงนะครับสาวมะปรางหวานและก็ปีสาวนะครับสวน้องห้าทุกเสียงทุกสายพิเศษดีเจทุกคนเลยนะครับย่าน้องมะปรางครับบอกว่าขอฟังเพลงเสียความรู้สึกนะครับเพื่อกับทุกเสียงทุกสายสุดหล่อหน้าใหม่ตุ๋ยนะครับละกาแววเสียงซึ้งนะครับแล้วก็เพลงอายุเท่าไหร่แล้วจ้านะครับเอิ้นกันเข้ามาช่วงเวลาของรายการเฮานะครับ M Cut Radio DJ Dew DJ หุ่นกินเข้าลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันทัดนี้กับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุรินทรีย์นะครับบุกอันยังก็บ่ขึ้นมันใบใหญ่ใบบ่เขียวดอกบ่ออกผลบ่ติดจะใส่ปุ๋ยเท่าใดมันก็บ่จั่วอันยังเลยแต่หลังจากนี้ปัญหามูนี่จะหมดไปด้วยดินเน่าช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเก็มเฮ้อกลับมารุ่นสุยนะครับอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแฮมครั้งหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินเฮ้อกลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะครับพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ถาดอาหารเฮ้อพืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะครับดินเน่า1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถที่จะใจได้ครอบคลุม 5-7 ไร่ได้เลยโปรโมชั่นพิเศษนะครับคุณได้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1 2ถึงหมดเนี่ยคุณได้ฟังในราคาเพียง699บาทนะครับคุณได้ฟังสนใจสั่งซื้อที่021143990นะครับ021143990การจะส่งประกันสินก้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียนะครับสิรินทานิยากรรู้ว่าเขาหลอกครับ

0: กว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับกาลเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด MCOT Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย MCOT Connect บน App Store และ Play Store
2: เที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวล้ำ

สียงห้องจากอรวีสัจจานนท์ครับนี่คือแววเสียงซึ้งครับแฟนรายการเพิ่มเติมมาต่างลานดันของหลังไมค์นะครับมีน้ำตาชายเหนือปอกากล้วยฉาบแม่ทะเอินหมาครับบรรยากาศของการฟังเพลงพอได้กันมืดครึ้มจะอิ๋วรับใครจะเหมาะเนาะแฟนๆรายการครับ อยู่ดังใดกันจ้าทักทายมากันได้เบอร์เดิมที่เขาจะได้สื่อสารกัน0543232203และ0543232204ใน D-Line FM99.0 นะครับส่งเข้ามากันทักทายกันเป็นกำลังใจให้แฟนๆรายการกันเนอะวันนี้วันอังคารละอังคารที่7เดือน7นะครับ2569นะครับอยู่ด้วยกันพร้อมกับข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตแฟนๆรายการกันตัดนี้ต่อยนะครับคือด้วยฟังครับหน้าฝนยุงมันก็จะนักเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนยุงครบอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับซึ่งลูกหลานเฮาหรือพ่อแม่เฮาโดนยุงครบก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคนี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่านี้ก็ถ้าเฮามีสามารถกาดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณฮักนะครับสามารถการใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจหึ่นยุงครับลอยเข้ามาโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วก็สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตระแกงก็จะเป็นแบบส่องจันทร์ที่สำคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันเนอะปลอดภัยต่อคนในบ้านครับ1เครื่องสามารถใช้งานถึง100ตารางเมตรท่องได้ว่าตั้งกลางบ้านนะครับช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเผยฟังอยู่ในขณะนี้นะครับบอกเลยว่าจกดีขนาดเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะกลิ่นนี้ต่ออันกับสามารถการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกครับเพิ่มนะครับหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งสินค้าถึงหมดเนี่ย 3,370 บาทนะครับเกิดด้วยฟังบัตรต้องใจราคาหันเกิดด้วยฟังใจแค่เพียง990บาทนะครับย้ำว่า990บาทต่ออันเกิดด้วยฟังโทรได้ที่026660008สินค้าหาประกัน1ปีเครื่องเสียภายใน1ปีเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ฮือทันทีนะครับเกิดด้วยฟังเอิ้นมาตี026660008ของแต่ต้องตีทีวีไดเรกเต่าอันเนอร์น้ำตาชายเหนือสันติดวงสว่างครับเอิ้นมาจัดเฮือทักทายพี่พิมพ์ดีไซน์ตัวนะครับทักทายพี่มนชนกนะรวมถึงพิษลักพิษณุโลกจากแฟนๆรายการแม่ท่านะฮะ

น้ำตาใช้เหนือค่ะไปรายการเพิ่มเติมมาที่รักพิษณุโลกต่อเนื่องนะครับของสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับแฟนๆรายการจากแม่ทะเอิ้นหมาส่งให้ได้ฟังต่อเนื่องนะครับเอ็มคอร์ดเรดิโอสถานีวิทยุอสมทลำปางดีเจหุ่นกินข้าวล้ำอยู่ดูแลแฟนๆรายการครับ

หนึ่งงานนะครับที่แฟนๆรายการได้ถามถึงมาจัดให้ตามคำขอช่วงเวลาของรายการ HOW M Cut Radio นะครับดีใจหุ่นกินข้าวลำอยู่ดูแลแฟนๆรายการกัตตานีเรื่องไหนทั้งใดครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับช่วงท้ายๆของรายการจะอีนะครับเดี๋ยวจะได้ทิ้งท้ายนะครับในส่วนของงานเพลงแฟนๆรายการกันขอกันเข้ามาหลากหลายผลงานเพลงเลยเดี๋ยวสีจะบัตตันเดี๋ยวบัตตันแน่นอนนะครับเพราะว่ายังมีเพลงของป้าน้อยนะครับบอกว่าอยากจะฟังมนรักส้มต่ำเดี๋ยวเอาขยับจังหวะกันในช่วงของไทยๆให้ได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาดีๆจะอี้นะครับดีเจหุ่นกินข้าวหลำนะครับอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงนะครับขาเต้าถึง11โมงนะครับอยู่ด้วยกันพร้อมกับเพลงลูกทุ่งนะฮะตีมูเฮาคือเติงหาแต่ถ้าช่วงเนี้ยลูกทุ่งมูเฮาคือเติงหาได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะมีนักจัดรายการวิทยุนะครับเสียงปนทองว่าเสียงไม้ซึ่งเขาจะจัดมาจัดรายการที่อสมทลำปางช่วงของ11โมงช่วงหน้าช่วงหน้าลองติดตามว่าเอ๊ะจะเป็นใครตั้งได้นะครับชื่อเสียงเลี้ยงน้ำเป็นจะได้ลองติดตามฟังนะแฟนๆรายการครับฝากช่วงหน้าไว้ตัวนะครับจะมีดีเจสาวสวยเสียงใสๆนะครับมาทักทายคือได้ฟังกันในช่วงหน้าดีเจพี่อุ้ยนะครับนะติดตามกันให้ได้ช่วงหน้านะครับแล้วก็ขอเพลงให้กำลังใจพี่อุ้ยได้ติดตามกันนะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับมนรักส้มต่ำแล้วก็เพลงที่แฟนๆรายการขอเข้ามาขอบคุณทุกเสียงทุกสายจกดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: You're listening to MCOT Radio.
1: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือวราวุฒิหนุนนายกวัดผลงานครม.ภูมิใจไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุจะมีการรัดผลการดำเนินงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนครม.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหลังคะแนนผลโพลร่วงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมากระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานในหลายมิติให้กับประชาชนการจะเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเป็นเรื่องที่สำคัญพอกันทำงานอย่างเดียวแต่ไม่ประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์และในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทำงานก็ไม่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองแบบนั้นเมื่อถามว่าหากประเมินผลงานของตัวเองคิดว่าทำงานอยู่ในระดับใดนายวราวุฒิกล่าวว่าเรื่องนี้คงตอบแทนไม่ได้คงต้องถามสื่อมวลชนเพราะทำงานอยู่ทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ก็ทำแต่ประชาชนจะมองอย่างไรคงต้องถามสื่อมวลชนมากกว่าปกรณ์มั่นใจทำถูกต้องออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรอศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย9 กรกฎาคมนี้นายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขัดต่อวินัยการเงินการคลังหรือไม่ในวันที่9 กรกฎาคมนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมแผนสำรองไว้แล้วหรือไม่โดยระบุว่าไม่มีเพราะไม่คิดว่าเราทำอะไรผิดเมื่อถามย้ำว่าหากผลออกมาเป็นลบจะดำเนินการอย่างไรนายปกรณ์กล่าวว่ายังไม่รู้แต่เราทำเต็มที่และนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าเราทำถูกต้องแล้วและไม่ต้องกลัวอะไรส่วนจะต้องไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้มอบหมายรัฐมนตรีสาธารณสุขเผยผลตรวจพยาธิใบไม้ตับ 4,000 รายต้องตรวจยืนยันผลซ้ำย้ำเตือนประชาชนควรกินอาหารปรุงสุกอาหารจากแหล่งที่มั่นใจนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีพบผู้ที่มีผู้ติดพยาธิใบไม้ตับจำนวนมากที่จังหวัดมหาสารคามว่าได้รับรายงานมาว่ามีการตรวจพยาธิใบไม้ตับและพบประมาณ 4,000 คนแต่กระบวนการปกติที่ตรวจจะตรวจจากอุจจาระว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่ด้วยวิธีการตรวจแบบใหม่จะเป็นการตรวจที่คล้ายกับการตรวจ ATK จึงจะมีความเซนซิทีฟกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระและใช้เวลารู้ผลเร็วกว่าทั้งนี้ยังจำเป็นต้องคัดกรองและต้องมีการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิเพื่อยืนยันอีกครั้งยอมรับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและในรอบหลายปีที่ผ่านมาผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากจากที่คาดการจึงอยากจัดตรวจวงกว้างมากขึ้นโดยเช้านี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมวางแผนและกำชับไปทางสสจให้พยายามรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารสุกไม่อยากให้ทานอาหารดิบแต่เข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแต่ก็ต้องฝากบอกว่าให้มีความระมัดระวังและควรกินอาหารจากแหล่งที่มีความมั่นใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: Thank you. ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
5: ร้านหมูลำปาง
4: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
5: ร้านหมูลำปาง
4: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
5: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุ๋ยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
6: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
7: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป MCOT Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพลงง่ายๆแค่ไลน์มาที่ ID Line FM 99.0 MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานี

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการดีๆนะเจ้าเพลงม่วนๆตีนีนะเจ้ากับอสมทลำปาง FM 99.0 เจ้าสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดนะเจ้าวันนี้นะเจ้าซุ้มเสียงอาจจะเปลี่ยนไปน้องส้มมีอย่างเปลี่ยนไปนะเจ้าเอ๊ะไผตั้งใดนะเจ้านะวันนี้ก็ต้องกราบสวัสดีตวยนะเจ้าสำหรับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังพี่น้องชาวลำปางกันตวยนะเจ้าแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะเจ้าคลื่นอสมทลำปาง FM 99ตีนีต่อย 99.0 นะเจ้าวันนี้เรามีเพลงลูกทุ่งนะเจ้าม่วนๆมาให้ทุกท่านได้ฟังกันต่อยนะเจ้าสวัสดีต่อยนะเจ้าข้าเจ้าดีเจอุ้ยนะเจ้าวีรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกตก่อนวันนี้มาตักตายคุณผู้ฟังนะเจ้าเป็นวันแรกนะเจ้ากับการทำงานแล้วก็เป็นวันแรกต่อยที่ได้มาตักตายอู้เอิ้นนะเจ้านะวันนี้เนี่ยมีเพลงม่วนๆนะเจ้าอยากที่จะให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมกับเฮาต่อยแนะนำเพลงที่อยากจะฟังกันมาได้นะเจ้าในช่วง11โมงจะอีนะเจ้านะตั้ง LINE ID ของอสมทลำปางของเฮานะก็ตักตายกันมาได้แอดไลน์เพิ่มขึ้นกันก่อนนะเจ้า FM 99.0 เน้นย้ำนะเจ้าว่าเฮาขอเพลงผ่าน ID LINE กันได้รวมถึงติดตามกันได้เจ้าสำหรับเพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตกู้สถานการณ์พร้อมรายงานกู้ความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางโดยบันเทิงครบจบกู้ข่าวแล้วก็ฟังผ่านต่างแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงกู้ตี้กู้เวลากันต่อยอสมทลำปางเฮานะเจ้ามีเบอร์โทรที่ทุกท่านจะได้ขอเพลงกันนะเจ้า054-323-203-4 ย้ำที่054-323-203-4 นะเจ้าอ่ะเป็นได้กันพ่องนะเจ้าเพลงแรกนะเจ้าเดี๋ยวยังจะมีแฮมหลายเพลงนะเจ้าที่อู้เอิ้นบอกกล่าวกันมาได้ฟังจากที่ใดกันพ่องสัญญาณชัดเจนก่อนนะเจ้าหรือว่าเคยได้ยินซุ้มเสียงนี้ที่ไหนตั้งใดนะเจ้าก็อู้เอิ้นกันมาได้เลยก็ละกันเนาะตั้ง LINE ID FM 99.0 ฟังอยู่ตั้งใดนะเจ้าบนรถก็ว่าที่ทำงานนะเจ้าหรือว่าเนี่ยการกันอยู่นะเจ้าฟังเพลงปฏิกันไปกันที่งานของมนแคนแก่นคูนกันเจ้าฮือเปิ้นฮักเธอเหมือนเธอฮักเขาเจ้า

0: ่เขาฮักเธอเหมือนเธอฮักเขาในเจ้างานของมนแคนแก่นคูนในเจ้าหวังว่าน่าจะถูกอกถูกใจพ่อแม่พี่น้องกันต่อยในเจ้าอ่ะห่างไมค์กันสักหน่อยในเจ้าสงสัยพลังเสียงดีในเจ้ายินดีจัดนักเลยเน้อในเจ้าตีตักตายกันมาต่างลายของเฮาเจ้าป้าน้อยในเจ้าป้าน้อยพระเจ้าตันใจบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจขอเพลงอยู่เป็นตายายไม่ใช่ในเจ้าอันนี้พ่อทวีนะเจ้าพ่อทวีบอกว่าขอเพลงนะเจ้าอยู่เป็นตายายของพ่อวีปงวังนะเจ้าซอยสี่หรอนะเจ้ามอบกับพ่อหลงช่างเวียนแม่นก่อนนะเจ้าช่างเวียนผีบ้านแพะหนองแดงนะเจ้าแม่มาลีชุดใหญ่ดีเจทุกท่านโตยเนาะนะเจ้ายินดีจัดนักเน้อนะเจ้าป้าทวีป้าน้อยพระเจ้าตันใจนะเจ้าสวัสดีตักไตมาเด้อนะเจ้าบ่ฮู้ชื่ออะหยังนะเจ้าน้องอุ้ยเจ้าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะเจ้าของทุกท่านตวยแล้วก็ของป้าน้อยตวยนะเจ้าเนอมาเป็นแห่งครอบครัวนะเจ้ามาเป็นครอบเดียวครอบครัวเดียวกันกับอสมทลำปางกันตวยนำโดยหัวหน้าปู่ของเฮานะเจ้าหัวหน้าปู่จุริพรสันตานะเจ้าอยู่ตวยน้องดิวนะเจ้าแล้วก็อยู่ตวยน้องส้มตวยนะเจ้ากับน้องอุ้ยนะเจ้าวันนี้บอกว่าสวยกว่าเมื่อวานนะเจ้าขอเพลงวันนี้สวยกว่าเมื่อวานมอบให้กับพี่สาวน้องจังน้องแม่นก่อพี่สาวน้องจ้างน้องหญิงนะเจ้าน้องสาวน้องมะปรางนั่นก่อนะเจ้าโอ้ก็อ่านบัตรถูกช่วยนะเจ้าขอบคุณจัดนักตวยเน้อนะเจ้าน้องเชียร์นะเจ้าคุณเชียร์ก็ขอเพลงอายุเท่าไรแล้วจ้ะนะเจ้าบอกเจ้าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะเจ้าอันนี้ถามคนจัดมันก็เจ้ามาบอกเจ้าถามยังได้กระตึงบอกเน้อนะเจ้าปล่อยหึงงงนะเจ้าเอาคนเดียวกันละกันนะเจ้านะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาเป็นน้องใหม่ของครอบครัวอสมทลำปางนะเจ้าก็ฝากไว้ตวยนะเจ้าสุขสันต์วันอังคารนะเจ้า7กรกฎาคม2569เด้อนะเจ้านะก็พยายามนะเจ้าที่จะคือทุกท่านเนี่ยได้มีความสุขเป็นกันเองด้วยกันนะเจ้าเนาะแล้วก็ไข่ที่บอกว่ากำลังพอหางานนะเจ้าอยากจะเปลี่ยนงานวันนี้มีข่าวดีนะเจ้าเนอบริษัท Not Mountain จำกัดเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายน้ำดื่มอยู่ปงยางคกห้างชัดจังหวัดลำปางของเฮาตอนนี้นะเจ้าทางบริษัท Not Mountain จำกัดประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ6ล้อนะเจ้าทำงานกู้วันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงถึง5โมงแม่แรงเขาจะมีวันหยุดก็คือวันหยุดวันอาทิตย์เจ้าแล้วก็หยุดตามที่บริษัทกำหนดตัวก็จะมีนะเจ้ามีการตรวจเช็คสภาพรถนะเจ้าอันนี้ลักษณะงานน่ะนะเจ้าส่งสินค้านะเจ้าจัดเรียงสินค้าบะยากแน่นอนเช็คสต็อกสินค้าให้ตรงตามออเดอร์แล้วก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายตวยนะเจ้าสวัสดิการบ่ต้องห่วงเลยกาแรงขั้นต่ำแบบรายวันมอบให้เลยนะเจ้า400บาทต่อวันมีก้าคอมมีประกันสังคมเตรียมเอกสารหลักฐานสมัครมาให้พร้อมเลยนะเจ้าทั้งบัตรประชาชนนะเจ้าสำเนาบัตรประชาชน2ใบนะเจ้าแล้วก็สำเนา1ชุดกะสำเนาทะเบียนบ้านแห่ง1ชุดสำเนาใบขับขี่นะเจ้า1ชุดวุฒิการศึกษารูปถ่าย1นิ้วนะเจ้า1รูปขนาด 1.5 นิ้วสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็มาสมัครกันได้สะดวกที่จะมาสมัครด้วยตัวเก่าก็ยินดีนะเจ้าเนอะมาสมัครด้วยตัวเก่าได้เลยอยู่เลขที่181หมู่2ตำบลปงยางคกอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางบริษัท Not Mountain จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มนะเจ้าเป็นน้ำดื่มคุณภาพตัวเนาะเนื่องจากว่าเราจะหับพนักงานขับรถ6ล้อแล้วเนี่ยเรายังหับเจ้าหน้าที่การตลาดตัวนะเจ้าน้องๆ นะเจ้าที่อายุ20ปีขึ้นไปได้โมดนะเจ้าตึงมันยิงประจ่ายนะวุฒิปวช.ปวส.ขึ้นไปสาขาการตลาดหรือว่าบริหารธุรกิจนะเจ้าแล้วก็สาขาที่เกี่ยวข้องมีความสามารถนะเจ้าใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีมีทักษะวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดไวพริบดีมีประสบการณ์เฮาก็จะพิจารณาเป็นพิเศษมีคอมมิชชั่นนะเจ้าต่างๆมอบให้ตวยนะเจ้าสนใจเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะเจ้าหรือว่าจะสมัครสอบถามได้ที่ผู้จัดการของเฮาได้เลยนะเจ้านะคุณสินะเจ้า0993769805คุณนัท0811139936นะเจ้าเข้าไปดูรายละเอียดที่ อย่างก็นะเจ้าเพจก็ได้แล้วก็ทางบริษัทก็ได้นะเจ้าเนาะมาสมัครกันได้เลยเนาะนะการงานบัดเดี๋ยวนี้ไข่ตี้บอกว่าเนี่ยไปก่อนนะเจ้าเศรษฐกิจเป็นอย่างอี้นะเจ้ามาตั้งเพจเลยนะเจ้ามาสมัครกับบริษัท North Mountain จำกัดของเฮาได้เลยนะก็ยินดีจัดหนักเลยสมัครกันนักๆสมัครกันหลายๆขอเพลงสร้างฝันด้วยกันบ่เจ้านี่นะเจ้าคุณนุชตักตายเอิ้นกันมาสวัสดีเจ้าดีเจใหม่ดีเจอุ้ยนะคุณเชียร์บอกว่าหนูเป็นนักศึกษาฝึกงานค่ะขอเพลงนอนฟังเสียงฝนโอ้นะเจ้าช่วงนี้ฝนก็มาหำละนะจ๊ะเนาะมาบอกบอกกล่าวเฮาเนาะตึ้งแม่วันตึ้งแม่คืนนะจ๊ะตกน้อยนี่น้อยนะคุณสิทธดีดี1836นะเจ้าตักตายมาตังไลน์บอกว่าสวัสดีครับดีเจอุ้ยครับฟังจากละปูนนะเจ้าประดีเพิ่งเล่าเนอะละปูนนี่นะขอฟังเพลงขออยู่ด้วยคนนะเจ้า AV Room ตะกี้เราเปิดไปแล้วบ่ใจนะแล้วก็ขอมอบให้กับทุกเสียงทุกสายนะเจ้าโดยเฉพาะดีเจทุกท่านเอาละนะเจ้าแล้วก็พี่น้องละปูนทุกท่านโตยคำปูจู้เนี่ยนะเจ้านะคุณสิทธิ์เจ้าคุณสิทธิ์อันเนี่ยการอยู่มันก่อนนะเจ้าอยู่ห้องไหนฮะนะเจ้านะจำกันได้ก่อนนะเจ้าพี่อุ้ยจัดอสมทละปูนนะเจ้านะเมินนานนะแกนะเจ้าแล้วก็มาจัดอสมทเชียงใหม่นะจะ4ปีละนะเจ้าแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกโตยนะเจ้าที่มาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าอสมทลำปางนะเจ้าป้าหลวงแพะน้องแดงนะเจ้าจะอู้ลายว่ะนะเจ้าเนี่ยได้นั่นอ่ะสักหน่อยทักทายกันสักหน่อยก็แล้วกันเฮาขายครัวไปแล้วบ่นะเจ้าอ่ะสวัสดีเจ้าขออนุญาตรับสายป้าหลงนะเจ้าแพะน้องแดงนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เจ้าสัญญาณชัดเจนกับเจ้า
1: ภาพชัดเจนดี
0: เจ้าเป็นได้พ่อเจ้าวันนี้ฮะ
1: ดีเจไหมแหละ
0: เจ้าดีเจอุ้ย
1: แหละอุ้ย
0: เจ้า
1: อุ้ยโอนเท่ากัน
0: เจ้า
1: อุ้ยโอนเท่า
0: อ่ะอุ้ย
1: อุ้ยก็อุ้ย
0: อุ้ย
1: อุ้ยกันแน่กับฟังเสียงบัจเจน้องส้มนี่
0: เจ้าบัจเจน้องส้มเจ้าฝากตัวนะเจ้าฮะ
1: บอกเพิ่งได้ก่อน
0: เจ้า
1: เอออันเพลงอะไรเนี่ย
0: เพลงอย่างเจ้า
1: หลงทางรัก
0: หลงทางรัก
1: ครับ
0: เจ้ามอบเพื่อใครก็เจ้าม
1: อบเพื่อป่อวีพาวีน้องหญิงบุญอันชุดใหญ่เด้อ
0: เจ้า
1: ครับ

0: ครับผม
1: เจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า
0: ครับ
1: เจ้านะขอบคุณป้าหลงแพะน้องแดงกันตวยนะเจ้านี้เป็นแฟนคลับตัวยงโดยมั้งก่อนะเจ้าเนาะขอบคุณตวยนะเจ้าไผที่อยากจะอู้เอิ้นนะเจ้าหรือว่าขอเพลงเนี่ยย้ํานะเจ้าว่าที่ LINE ID FM99.0 นะเจ้าอ่ะหลงทางรักก็หลงทางรักอ่ะนะเจ้าแจ็คธนพล

0: หลงทางฮักนะจ๊ะโดยแจ็คธนพลนะจ๊ะเดี๋ยวเฮาพักกันสักกําเดียวนะจ๊ะเนาะขอบคุณนะจ๊ะทุกข้อความตวยเดอร์ที่ส่งมาทางไลน์ของเฮานะจ๊ะย้ําว่าที่ LINE ID FM99.0 @line มาเป็นเพื่อนกันได้เลยเน้อนะจ๊ะฟังจากที่ไหนตั้งใดนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาพักกันแล้วพักกันสักกําเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้าปิ๊กมาติดตามรายการตวยกันต่อนะจ๊ะ
1: สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเราพร้อมเป็นความสุขเราพร้อมเป็นเพื่อน

0: 99เมกะเฮิรตซ์ติดตามเราได้ทางเพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง
1: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

มีคนมาทวงเพลงแล้วเด้อนะเจ้าเปิดสองเพลงให้ได้ฟังตัวนะเจ้าฝนตกในทะเลรัชนกศรีโลพันธ์ที่จบไปแล้วก็ยังมีนะเจ้าอยู่เป็นตายายนะเจ้าเนาะที่แนะนำกันเข้ามานะคุณป้าน้อยนะเจ้าทวงเพลงมาแล้วเด้อฟังยังไม่ได้ฟังแต่เด้อนะเจ้าขอบคุณคุณชาตรีบอกว่าฟังตั้งบ้านเบาไปนะเจ้าตอนนี้เฮากำลังปรับอยู่นะเจ้ายังบ่เข้าตีเข้าตังเด้อนะเจ้าขอสุมาอภัยตัวนะเจ้าขอบคุณน้องเชียร์นะเจ้าที่เป็นหลังบ้านฮื้อน้องฮื้อปี่เจ้านะครับสายหลังใหม่ฮื้อตวยนะเจ้าเนาะเพลงอย่างเนี่ยเจ้าที่อยากฟังก็อู้เอิญกันเข้ามาได้ตะกี้นะเจ้าบอกย้ํากันไปแล้วนะเจ้าว่าบ้านเนี่ยนะเจ้าก็ต้องปลอดภัยเนาะนะเจ้าก็ต้องมีไฟส่องสว่างฮื้อดีนะเจ้านะตึงหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านนะเจ้าภายที่ปะปัญหานี้ไฟหน้าบ้านบ่ปอมันมืดพอบ่ฮั่นนะเจ้าเสี่ยงจะมีขโมยขโจรแล้วก็อุบัติเหตุนะเจ้าบางตีอยากจะติดไฟเพิ่มเข้าไปแหมก็ต้องเดินสายไฟวุ่นวะวุ่นวายนะเจ้าเสียเงินเสียเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นกู้เดือนตวยปัญหามูนี้หมดไปแน่นอนถ้ามีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะเจ้าด้วยกำลังไฟที่สูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED หนัก248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอดเป็น LED ประหยัดพลังประหยัดไฟประหยัดพลังงานตวยแต่หื้อความสว่างนักขนาดเปิดแล้วสว่างทันทีนะเจ้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่หื้อจุถึง 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะเจ้าชาร์จเตอร์เดียวใช้ต่อเนื่อง12ชั่วโมงนะเจ้าหันก็ว่าคุ้มขนาดเลยติดตั้งก็ง่ายสายยาวเป็น5เมตรปุ้นพร้อมอุปกรณ์ที่ครบนะเจ้าปรับมุมก็ได้กันน้ำด้วยตัวบอกว่าจะฝนตกแดดออกนะใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจนะเจ้าโทรสั่งซื้อได้นะเจ้ากับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ฮับไปเลยเมกาสปอตไลท์1ยังบ่พอแถมหื้อแหม1ตัวนะเจ้าแล้วก็ยังมีโคมไฟ LED แหม2อันยังบ่หมดเตื้อของแถมนะเจ้ายังมีแว่นกันแดดคละแบบแหม1อันทั้งหมดราคาเพียง 1,290 บาท1,290 บาทนะเจ้าโทรมาที่02-114-3990 02-114-3990เท่ามีก้าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปมาเนียกําเดียวเฮาจะก้อยๆขยับจังหวะขึ้นนะเจ้าติดค้างเพลงนี้คุณผู้ฟังไว้นะเจ้าเนาะก็ต้องเปิดนะเจ้าเนาะยังได้ก็ต้องเปิดให้ได้ฟังกันนะเจ้าสำหรับเพลงนี้นะเจ้าขอใจขอเลือกเวอร์ชั่นของคุณตายอรทัยกันละกันเนอนอนฟังเสียงฝนเจ้า

เป็นได้พ่องเจ้านอนฟังเสียงฝนนะเจ้าฝนตกน้อยเดียวอ่ะฝนตกสิๆนะเจ้ายังมาตกมาหนักๆเนี่ยเจ้าเอาก็เม็ดฝนเนอะมาต้องเอาลมนะเจ้ามาตวยมาเฮฟก็มาเอาตวยนะเจ้าหลายคนแซวมานะเจ้าบอกว่าอู้นะเจ้าดีเจอุ้ยถ้าบ่แน่จริงเนี่ยมาข้ามคุณตานมาลำปางแน่นอนนะเจ้าก็ข้ามไปข้ามมาเนี่ยค่ะนะเจ้าเนาะนะขอบคุณกันตวยกันละกันนะเจ้าที่อุตส่าห์แซวเข้ามานะเจ้าแฮมไลน์เพลงเลยนะเจ้าที่ยังบ่ได้เปิดนะเจ้าขอสุมาอภัยตวยนะเจ้าวันนี้วันแรกนะเจ้าอาจจะฉุกละหุกหน่อยนะเจ้าเนาะอาจจะนะบ่ค่อยเปิงอกเปิงใจนะเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างนะเจ้าเนาะก้อยๆปรับกันไปนะเจ้าเนาะยินดีจัดนักตวยนะเจ้าเนอเรื่องของการของงานก็เหมือนกันเจ้าบอกว่าเฮาต้องทําให้เต็มที่นะเจ้าหากว่าเฮาได้รับมอบหมายแต่ถ้าเกิดว่าเฮาอยากจะเปลี่ยนงานหางานใหม่นะเจ้าหรือว่าน้องๆที่จบมาใหม่นะเจ้าตอนนี้บริษัทนอร์ทเมาน์เทนจำกัดผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายน้ำดื่มอยู่181หมู่2ตำบลบงยางโคกอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางเนี่ยเฮาฮับสมัครนะเจ้ามีอันยังพ่องฮับแผนกนะเจ้าพนักงานขับรถ6ล้อนะเจ้านะก็สามารถสมัครกันได้เลยใครที่สนอกสนใจนะเจ้าเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อมนะเจ้าดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ส่งทางเมลได้เลยนะเจ้าหรือว่าจะเป็นทางเข้าไปที่บริษัทก็ได้นะเจ้านอกเหนือจากเฮาจะฮับพนักงานขับรถ6ล้อแล้วเนี่ยเฮายังฮับเจ้าหน้าที่นะเจ้าการตลาดตวยนะเจ้าน้องๆที่สนใจนะเจ้านะมาสมัครกันได้เลยก็แล้วกันหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณแหม่มเจ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล0800653195 0800653195นะเจ้าโทรมาได้เลยกับบริษัทนอร์ทเมาน์เทนจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มนะเจ้าฟังงานของไรอันกาดบัณฑิตนะจ๊ะแล้วก็ไผ่แฮมไล่คนตวย

อายุเท่าใดนะจ๊ะตึ้งมาบอกนะเจ้านะก็ปล่อยให้งงกันละกันนะจ๊ะนะตัวเลขนะจ๊ะอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ละคนเนี่ยนะเจ้าสามารถที่จะย่างฮือเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เพียงแค่เฮานะเจ้ามี3อนะเจ้านะอารมณ์นะเจ้าอาหารนะเจ้านะแล้วก็อันอย่างแฮมอันก็นะเจ้าก็3ออนออกกำลังนี่นะเจ้ารับรองนะเจ้าเนาะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างอ้านะนะเจ้ามาตึ้งบ่เท่านะเจ้าไผอู้เท่าเนี่ยเป็นกำหยาบบ่ดีนะเจ้าเหมือนกับคุณผู้ฟังตัวเนอร์นะเจ้าที่ฟังรายการเฮานะเจ้าก็จะนะเป็นหนุ่มเป็นสาวอารมณ์ดีกันกู้คนเลยซุมาตัวนะเจ้าเนาะเพลงที่ขอกันมาเนี่ยเปิดบัตตันได้แต่เลยนะเจ้าเนาะแปะนะเจ้าขออนุญาตแปะวันพูว่ากันทำกรรมกันละกันเจ้ายินดีจัดนักนะเจ้ากับยาน้องมะปรางนะเจ้าแล้วก็ยังมีตังไดแหมนะเจ้าป้าน้อยนะเจ้าคุณชาตรีคุณเทพยานะเจ้าคุณ NF ทักทายกันมาป้อหลวงนะเจ้าแพะน้องแดงนี่นะเจ้าเนาะขอบคุณจัดนักตัวกันละกันถ้าเกิดว่าอยากจะขอเพลงนะเจ้าเน้นย้ำที่ LINE IDFM99.0 นะเจ้ามีจุดตัวนะเจ้าแล้วก็เข้าไปติดตามทุกสื่อนะเจ้าทุกแพลตฟอร์มของอสมทลำปางของเฮาตัวสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักที่สุดสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM99.0 เพจอสมทลำปางที่เพจที่อัปเดตกู้เหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางตวยบันเทิงครบจบกู้ข่าวและรับฟังผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ขอเพลง0543232003ถึง4นะเจ้าทิ้งท้ายวันนี้นะเจ้าก่อนที่จะไปกินข้าวตอนกันเนอมนฮักส้มต่ำนะเจ้าอู้แล้วก็ขยากต่ำส้มเหมือนกันเนาะนะเจ้ากินข้าวตอนกันล้ำๆนะเจ้าเที่ยงวันติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยกินข้าวน้ำข้าวตอนแล้วก็มาติดตามกันได้กับข่าวเที่ยงเมืองเหนือกันได้เลยนะเจ้าวันพุธปิกมาปะกันใหม่วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: You're listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: บปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีแอมีนาบ่ายนี้สาวถึงต้นตอชายแดนล่าตัวรินตัวละครสำคัญสั่งการออนไลน์เครือข่ายส่งยาปกรณ์เร่งชง5มาตรการบอร์ดกพปิดช่องกงสอบราชการเข้าครม.ยอมรับไม่ได้เห็นชุดกากีแก้คะแนนสอบนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตรวจพบพยาธิใบไม้ในตับกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีสาธารณสุขแจงเป็นการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะผลยืนยันชัดต้องตรวจซ้ำจากอุจจาระแนะกินอาหารปรุงสุกลดเสี่ยงพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในกวางซีจ้วงของจีนเสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่7กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพชนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูประเด็นเรื่องของแอมีนากันก่อนเลยวันนี้นะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตรียมประชุมขยายผลคดีดังกล่าวช่วงบ่ายวันนี้ครับความคืบหน้าคดีขบวนการลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติที่เชื่อมโยงกับคดีแอมีนาแอร์โฮสเตสสาวที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกลทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าในช่วงบ่ายวันนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลคดีพลตำรวจโทอัจฉยนต์เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าทั้งด้านการสืบสวนและก็การสอบสวนรวมถึงการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเครือข่ายโดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการเลียงยาเสพติดย้อนกลับไปจนถึงพื้นที่ชายแดนเพื่อหาต้นตอของขบวนการครับส่วนการฝากขังผู้ต้องหา2รายก็คือนายอุทัยผู้ต้องหาสวมเสื้อฮู้ดที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยและก็นายนันทวัฒน์ที่เป็นคนเอากระเป๋าช้างไปทิ้งทำลายหลักฐานพลตำรวจโทอัจฉยนต์บอกว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบสวนแล้วบางส่วนครับแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งส่วนบุคคลที่ใช้ชื่อว่ารินซึ่งผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ในเป้าหมายของเจ้าหน้าที่แล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทอัจฉยนต์บอกว่าทุกคนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อยู่ในเป้าหมายทั้งหมดแล้วแต่เราจะทำการตรวจสอบหาไปจนสุดทางครับขณะที่ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลชื่อรินว่าเป็นชายหรือหญิงรวมถึงเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากการสืบสวนและสอบสวนอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดกี่คนเนื่องจากการสืบสวนยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อว่าเครือข่ายมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่ชายแดนไปจนถึงปลายทางจึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนสรุปผลจำนวนผู้ร่วมขบวนการส่วนความคืบหน้าของคดีแอมีนาในประเทศออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวได้ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลโดยยังถูกควบคุมตัวอยู่ตามกระบวนการของทางการออสเตรเลียครับ
1: ขณะที่เรื่องของความคืบหน้าการกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ก็ได้รับการเปิดเผยเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบการประกาศคะแนนกับไฟล์กระดาษคำตอบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเก็บรักษาอยู่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเปิดเผยมีการสุ่มตรวจกระดาษคำตอบและพบว่าบางส่วนไม่ตรงกันทำให้ขยายผลตั้งทีมตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมด 15,000 รายชื่อซึ่งเป็น 3กลุ่มด้วยการที่มีการเรียกบรรจุไปปรากฏว่าพบการประกาศผลคะแนนกับไฟล์รูปกระดาษคำตอบไม่ตรงกันสูงอย่างมีนัยสำคัญก็คือสูงถึงประมาณ 5,000 คนค่ะหลังจากนี้จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง3ทางด้วยกันก็คือส่งไปยังปปช.เพื่อตรวจสอบหลักฐานที่ทางมสว.มีอยู่ส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้มีนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและแจ้งไปยังทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมการจัดสอบและเป็นผู้ประกาศผลให้ทราบว่าพบเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นส่วน 5,000 รายชื่อที่พบความผิดปกติจะเป็นชุดเดียวกันกับที่มสว.จะสอบหรือไม่ปปช.จะเป็นผู้ตรวจสอบนะคะเนื่องจากไม่ใช่อำนาจของสท.ในการเรียกดูและใช้หลักฐานแฟลชไดรฟ์ที่ทางมสว.สำหรับสท.จะตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่หน่วยงานมีอยู่เท่านั้นส่วนการตรวจสอบอื่นๆค่ะจะเป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบในภาพใหญ่ส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งให้เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นพิเศษไม่มีอำนาจในการเรียกข้อมูลจากปปช.มาได้เลยหรือนายวรสุทธิ์ก็ย้ำคำเดิมนะคะว่าเป็นอำนาจปปช.ในการตรวจสอบเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ในส่วนของคณะตรวจสอบมีทั้ง DSI ภาคีร่วมตรวจสอบเช่นปปท.ปปช.เข้าร่วมด้วยแต่ไม่มีอำนาจไปเปรียบเทียบข้อมูลกับที่เป็นหน้าที่ของปปช.ในการดำเนินการต่อค่ะสำหรับ 15,000 รายชื่อที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทั้ง 15,000 รายชื่อก็ยังทำงานต่อไปจนกว่าผลการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมไปถึงประกาศรายชื่อ 5,000 คนมีการพบความผิดปกตินี้จะเปิดเผยต่อเมื่อปปช.มีมติผลการสอบออกมาแล้วค่ะซึ่งหากบุคคลใดเข้ารับราชการไปแล้วก็สามารถเพิกถอนได้เพราะว่าการกระทำผิดนั้นสำเร็จไปแล้วส่วนจะมีการเรียกคืนเงินเดือนหรือไม่ก็ต้องดูตามข้อมูลตามกฎหมายส่วนที่มสว.แถลงข่าวเปิดช่องโหว่การจัดสอบพบว่า TOR มีการกำหนดให้ส่งคะแนนกลับไปถึง2ครั้งซึ่งจุดนี้อาจจะต้องทำให้เกิดการทุจริตสอบได้ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่ทางนายวรสิทธิ์ระบุนะคะว่าคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ไม่ใช่ตนและกระทรวงมหาดไทยแต่ต้องเป็นปปช.ค่ะ
2: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับเตรียมชง5มาตรการสู่บอร์ดกพ.ครับปิดช่องโกงสอบราชการนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง5มาตรการป้องกันการทุจริตว่าขณะนี้ครับเป็นมติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาเมื่อกพ.เสร็จขั้นตอนทางเอกสารก็คาดว่าจะเสนอเข้ามาได้จะพยายามทำให้เร็วที่สุดครับเพราะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ตนเป็นข้าราชการเก่าเห็นข่าวการทุจริตคนแต่งชุดสีกากีมานั่งแก้คะแนนรู้สึกเสียใจจนบอกไม่ถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่แย่มากรวมถึงไม่คิดว่าสังคมจะรับเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งนายกสั่งการและมอบหมายให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ดูแลในเรื่องนี้ครับเพราะเข้าใจว่าตนเป็นข้าราชการเก่ารับเรื่องแบบนี้ไม่ได้และไม่มีใครยอมรับได้นะครับเบื้องต้นจะดูในกรณีที่เป็นปัญหาของกระทรวงมหาดไทยก่อนและดูภาพรวมว่ามีปัญหาตรงไหนทั้งตัวผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดต้องรอส่งจากมาจากกระทรวงมหาดไทยทันทีได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กับทางตำรวจครับเพื่อระดมหาข้อมูลรับเรื่องร้องเรียนต่างๆและก็รวบรวมเข้ามาเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกวันที่8กรกฎาคมเพราะนายกร้อนใจอยากจะทำให้เสร็จโดยเร็วครับเมื่อถามว่าสามารถขยายผลเรื่องนี้นอกเหนือไปจากการสอบของกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ได้ประชุมจึงยังไม่กล้าตอบยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเรื่องนี้มีข่าวพูดกันมานานแต่ยังไม่ตรวจสอบอย่างจริงจังสักทีเมื่อถามว่าเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จและได้ข้อสรุปออกมาแล้วจะส่งไปหน่วยงานใดนายปกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่เราดำเนินการจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าเมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้จะทำอย่างไรต่อไปหากพบความผิดก็ต้องส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ปปท.และตำรวจดำเนินการอยู่ส่วนการดำเนินการทางวินัยต้นสังกัดก็คือกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่แล้วส่วนปปช.ดำเนินการทางอาญาทั้งหมดช่วยกันทำอยู่ครับเมื่อถามว่ากรอบเวลา30วันจะเพียงพอหรือไม่ในปกรณ์ก็บอกว่า จะต้องดูข้อมูลที่เข้ามาหากไม่ทันก็จะขอขยายเวลาคล้ายกับกรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตซึ่งเราจะมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายว่าจุดบกพร่องอยู่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่อย่างไรขอชี้แจงว่าเรื่องการสอบเข้าท้องถิ่นคนที่จะสอบคือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นร่วมกันตั้งขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการคงจะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจค่ะคือเรื่องของการไปพบว่ามีนิสิตของมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทะลุถึง 4,000 คนนะคะโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเร่งรณรงค์การงดกินปลาดิบหลังจากมีการตรวจพบจากกรณีที่จังหวัดมหาสารคามมีการตรวจคัดกรองเชื้อพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569ตัวเลขค่อนข้างน่าตกใจค่ะเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือว่ามมส.มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 4,233 คนจากการตรวจทั้งหมด 12,733 คนค่ะและพบนิสิตใหม่มหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับพุ่งสูงนะคะขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็อีกมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีผู้ติดเชื้อถึง380คนจากการตรวจ 1,922 คนซึ่งก็เป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีการพบเชื้อเฉลี่ยร้อยละ11ค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชุมพิษเดชรัตน์ก็ได้สั่งการให้สสจ.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารณรงค์ผู้ประกอบการใช้ปลาร้าต้มสุกที่ได้มาตรฐานโดยร้านที่ผ่านเกณฑ์ค่ะจะได้รับป้ายร้านนี้ปลาร้าสุกปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจตัดวงจรความเสี่ยงของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตนะคะเพราะว่าการมีพยาธิใบไม้ตับนั้นอาจจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้โดยตัวแทนแม่ค้าส้มตำในตลาดน้อยมมส.ค่ะยืนยันว่าร้านใช้ปลาร้าต้มสุกทุกครั้งเน้นสุขอนามัยเป็นหลักแล้วก็ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับนิสิตและผู้บริโภคด้วยซึ่งล่าสุดนายแพทย์หัตชาเหนื่อยทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็ชี้แจงนะคะว่าการไปตรวจเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวนั้นเป็นการตรวจคัดกรองตามวงรอบปกติของจังหวัดค่ะซึ่งดำเนินการตรวจนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียนแล้วก็เนื่องจากมีนักศึกษาชั้นปี1เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมากทำให้มีผลตรวจเบื้องต้นมากเป็นอย่างที่เป็นข่าวค่ะซึ่งก็ยังระบุด้วยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจจากปัสสาวะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาชิ้นส่วนของพยาธิที่หลุดออกมาและให้ผลเร็วกว่าวิธีเดิมในการตรวจอุจจาระส่วนสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมักจะเกิดจากการทานปลาน้ำดิบนะคะปลาจืดดิบค่ะหรือว่าอาหารที่ปรุงไม่สุกรวมไปถึงกรณีที่มีอาหารที่มีปลาน้ำจืดเป็นส่วนประกอบด้วยแต่ถ้าหากว่าผ่านการปรุงไม่เพียงพออาจจะทำให้มีพยาธิเป็นพาหะนำโรคก็ย้ำค่ะว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินการเฝ้าระวังรณรงค์ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเตรียมเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในชุมชนสถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้ลดพฤติกรรมเสี่ยงและป้องกันไม่ให้มีการเกิดโรคในระยะยาวขณะที่ล่าสุดนะคะในฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็รับทราบถึงเรื่องนี้แล้วว่ามีการตรวจพบว่ามีนิสิตถึง 4,000 คนนะคะตรวจแล้วไปเจอว่ามีพยาธิใบไม้ในตับค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ระบุว่ากรณีนี้เป็นการตรวจด้วยปัสสาวะลักษณะคล้ายๆ ATK ค่ะซึ่งจะมีความเซนซิทีฟกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระอีกครั้งซึ่งปัจจุบันไทยก็ยอมรับค่ะว่าเรามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ต้องรณรงค์เพื่อที่จะป้องกันโดยการให้กินอาหารปรุงสุกจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ
2: มีเรื่องของผลสำรวจนะครับที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนโลกลืมก็จะจำไม่ได้ด้วยอาจจะมีการถูกปรับออกจากครม.นี่แหละครับมีความเห็นต่อเนื่องมาโดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคะแนนความนิยมของรัฐบาลที่ลดต่ำลงว่าตนในฐานะหนึ่งในครม.รัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องขอขอบคุณประชาชนและขอบคุณผลโพลครับที่แสดงให้นายกรัฐมนตรีและครม.ทั้งคณะได้เห็นถึงความเป็นจริงเป็นคันส่องสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ถูกใจพี่น้องประชาชนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ดีต้องยอมรับว่าในช่วง3เดือนมานี้รัฐบาลเผชิญกับความท้าทายในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นมาเช่นปัญหาสงครามตะวันออกกลางรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของปัญหาที่สั่งสมมานานเป็นปัญหาเรื่องโครงสร้างก็จะเห็นว่ารัฐบาลนี้ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหาครับแต่เรื่องเฉพาะ พาะหน้าอย่างเดียวแต่พยายามที่จะแก้ปัญหาที่โครงสร้างที่เป็นปัญหาสั่งสมมานานด้วยเช่นเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันราคาข้าวไฟที่ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหามาอย่างยาวนานโดยตลอดนายประดอนบอกว่าไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่ใช่ในเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือที่ออกมาเปิดเผยให้เห็นว่าค่าไฟของประชาชนบางส่วนต้องจ่ายให้กับค่าไฟสาธารณะก็เป็นงานรัฐบาลเองที่ออกมาเปิดให้เห็นวันนี้ครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพลังงานที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงพลังงานก็นั่งพูดคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างพลังงานแบบไหนรวมถึงเรื่องท้องถิ่นที่เป็นความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งของรัฐบาลด้วยในส่วนของงบประมาณที่ตัวรับผิดชอบตนก็เป็นคนเอาความจริงมาเผยแพร่ในสภาผู้แทนราษฎรเอาเรื่องจริงของงบประมาณของประเทศมากางให้ประชาชนได้เห็นแบบตรงไปตรงมาและพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นการไปแตะโครงสร้างที่มีอยู่เดิมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นายกก็สั่งการให้ดำเนินการให้เรียบร้อยซึ่งตนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาและก็อีกหลายกระทรวงก็แบ่งหน้าที่กันไปทำอย่างเต็มที่ครับสำหรับกรณีที่นายกบอกว่าให้มีการปรับเรื่องของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นั้นนายพระดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ตัวรัฐมนตรีเองควรจะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมที่จะต้องให้รายละเอียดและสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: ขณะที่ทางฝั่งของพรรคประชาชนเองนายภริศ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนะคะที่บอกว่าพรรคประชาชนคะแนนนิยมมาเป็นอันดับ1แต่คะแนนลดลงจากครั้งที่แล้วนายภริศ บอกว่าทุกผลคะแนนทุกสิ่งสะท้อนเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมายกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าผลสำรวจคะแนนจะขึ้นหรือว่าลงก็นำทุกข้อมูลมาประกอบการยกระดับการทำงานของพรรคส่วนกรณีบางเสียงระบุว่าไม่อยากเลือกพรรคประชาชนแล้วนายภริศ บอกว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนค่ะที่มองว่าพรรคการเมืองไหนเป็นทางเลือกตอบโจทย์มากที่สุดแต่ในฐานะที่เรามาทำหน้าที่แกนนำพรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักก็มีทั้งการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอีกส่วนก็พยายามนำเสนออีกทางเลือกให้สังคมเห็นว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วหากผลงานของรัฐบาลที่นำโดยพรรคสีน้ำเงินณเวลานี้ทางเลือกอื่นมีอยู่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าอย่างไรทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในอนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อครับมท.3 เจเศษกำชับกปภ.ประชาชนต้องเข้าถึงน้ำสะอาดฟรีครับการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.รุกโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันขยายจุดบริการน้ำดื่มฟรีมาตรฐานสากลพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีณกปภ.สาขาชยาโดยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันของกปภ.เป็นการนำนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงครับทางด้านคุณภาพความสะดวกแล้วก็การลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ณปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการจำนวน78แห่งทั่วประเทศซึ่งรวมถึงจุดให้บริการ านณกปภสาขาชยาทั้งนี้ในปี2570เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งทั้งนี้กปภขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการตู้กดน้ำดื่มสะอาดได้ที่สำนักงานกปภทุกสาขาใกล้บ้านหากต้องการสอบถามข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีทนายเบนซ์เรซิ่งเชิดเงินประกัน3ล้านบาทค่ะด้านทนายความวันนี้ไม่มาฟังนะคะศาลจึงออกหมายจับนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือว่าเบนซ์เรซิ่งพร้อมกับมารดาค่ะนางสุพรเพ็ญเดินทางมาที่ศาลเพื่อฟังคำพิพากษาชั้นฎีกาซึ่งมารดาเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จอดีตทนายความคนดังกล่าวเชิดเงินค่าว่าจ้างประกันตัวเบนซ์เรซิ่ง3ล้าน1แสนบาทซึ่งศาลแพ่งเคยสั่งให้คืนเงินเต็มจำนวนแล้วค่ะแต่อดีตทนายความถูกสั่งล้มละลายไม่มีเงินชดใช้แล้วก็ศาลชั้นต้นปี2565พิพากษาจำคุกอดีตทนายความ3ปีข้อหาเบิกความเท็จ2ปีและฟ้องเท็จ1ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาลดโทษเหลือจำคุก8เดือนซึ่งวันนี้ค่ะนายศิวาวิทย์จำเลยไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่สามารถติดต่อได้ศาลเห็นว่ามีพฤติการหลบหนีจึงสั่งออกหมายจับจำเลยและปรับนายประกันเต็มจำนวนพร้อมทั้งเลื่อนการฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่7สิงหาคมเวลา 9:00 น.เพื่อรอผลการจับกุมตัวมาฟังคำพิพากษาค่ะซึ่งภายหลังเบนซ์เรซิ่งก็ได้กล่าวนะคะว่ามองว่าคดีนี้เจ้าตัวไม่มาก็คิดว่าน่าจะหนีไปแล้วค่ะอยากฝากว่าตอนที่ตั้งใจหลอกลวงยังกล้าทำแต่สุดท้ายวันที่คดีสิ้นสุดกลับไม่กล้ามาฟังคำพิพากษาก็อยากฝากไปถึงเจ้าตัวว่าให้มาฟังคำพิพากษาในนัดหน้าด้วยค่ะ
2: ตำรวจบางแก้วรวบผู้ต้องหาคดีไรเดอร์วัย61ปีถูกทำร้ายจนตาบอดปมค่าทางด่วน50บาทครับหลังคดียืดเยื้อมากว่า3เดือนความคืบหน้าคดีคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันวัย61ปีถูกผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียการมองเห็นดวงตาข้างขวาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องค่าทางด่วน50บาทซึ่งคดีเงียบหายไปนานกว่า3เดือนจนผู้เสียหายต้องเข้าร้องขอความเป็นธรรมผ่านเพจสายไหมต้องรอดล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว1รายพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อเวลา 11:00 นวันที่6กรกฎาคมครับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดได้พาในสุภชัยอายุ61ปีผู้เสียหายเข้าพบพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทระสุวรรณผู้กำกับการสภ.บางแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีหลังเวลาผ่านมากว่า3เดือนแต่ว่ายังไม่สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นายสุภชัยบอกว่าเหตุเกิดเมื่อ12เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่าย2หลังรับงานผ่านแอปพลิเคชันไปรับผู้โดยสารชาวเมียนมา5คนเป็นชาย3หญิง2จากสถานีขนส่งหมอชิตเพื่อเดินทางไปยังโรงแรมแห่ง1ย่านกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยใช้รถยนต์อเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งระหว่างเดินทางครับได้สอบถามผู้โดยสารว่าจะใช้ทางด่วนหรือไม่เนื่องจากการจราจรติดขัดหากไม่ขึ้นทางด่วนจะเสียเวลาเดินทางโดยผู้โดยสารยินยอมให้ใช้ทางด่วนครับจึงสำรองจ่ายค่าทางด่วนไปก่อน50บาทแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแอปพลิเคชันแสดงค่าโดยสาร720บาทตนจึงเรียกเก็บรวมค่าทางด่วนเป็น770บาทแต่ผู้โดยสารกลับไม่ยินยอมจ่ายค่าทางด่วนพร้อมกล่าวหาว่าตนโกงเงินก่อนเกิดการโต้เถียงชายชาวเมียนมาซึ่งเป็นผู้เรียกรถแล้วก็นั่งเบาะหน้าพยายามถ่ายภาพตนก็ไม่ยินยอมจนการเกิดการยื้อยุดก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายจนหมดสติขณะที่ผู้ก่อเหตุทั้งหมดหลบหนีไปโดยไม่ชำระค่าโดยสารนะครับล่าสุดตำรวจสภ.บางแก้วสามารถติดตามจับกุมนายต้านสินวินอายุ26ปีสัญชาติเมียนมาได้แล้วที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับ
1: มากันอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะตำรวจนครปฐมไปรวบตัวเยาวชนอายุเพียงแค่13ถึง14ปีนะคะใช้ปืนยิงกลุ่มคู่อริจนเกิดเหตุการณ์ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงกันที่ร้านขายของชำในจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงประมาณ4ทุ่มของเมื่อคืนนี้นางสาวกนกพรอายุ21ปีถูกกระสุนนะคะถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่ามีวัยรุ่นประมาณ10คนขี่มอเตอร์ไซค์บน เวียนมาที่หน้าร้านชาย1คนในกลุ่มก็ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงมาใส่กลุ่มโดยกระสุนนั้นพลาดไปโดนผู้เสียหายค่ะทราบชื่อเพียงว่านายเอแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปผู้บังคับการตำรวจนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงศ์ก็แถลงความคืบหน้าติดตามจับกุมนายเอนามสมมติอายุ16ปีเป็นเยาวชนในอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมค่ะโดยไปจับกุมได้ที่ห้องเช่าพร้อมกับยึดอาวุธปืนได้โดยซุกซ่อนอยู่ในกล่องเสื้อผ้าพลาสติกก็ขอศาลเยาวชนควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุอีก2คนเป็นชายอายุ14ปีกับอายุ13ปีนะคะโดยนายเอรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะจากการไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมขอศาล

0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับพายุไต้ฝุ่นไมซักทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนครับมีผู้เสียชีวิต2คนประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแห่งหนึ่งในนครหนานหนิงเมืองเอกของกวางสีจ้วงพังทลายลงจากปริมาณน้ำมหาศาลที่สะสมจากไต้ฝุ่นที่พัดกระหน่ำจนน้ำบาดและก็สู่แม่น้ำและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกจากนั้นครับยังมีอ่างเก็บน้ำอื่นๆอีก2แห่งพังทลายจนทางการต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติขั้นสูงสุดสั่งอพยพผู้คนเกือบ 60,000 คนเพื่อรับมือกับน้ำท่วมที่นครหนานหนิงซึ่งมีประชากรราว9ล้านคนเกรงสถานการณ์เลวร้ายลงและปริมาณฝนจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการช่วยเหลือทางการแจ้งด้วยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในนครหนานหนิงขณะที่ไต้ฝุ่นกำลังอ่อนกำลังลงแต่จะยังคงทำให้ฝนตกหนักในบนทนกุ้ยโจหูหนานต่อไปส่วนเมืองกุ้ยกังสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงมากครับน้ำไหลบ่าจากเนินเขาเข้าท่วมถนนรถยนต์ไหลทะลักไปยังสถานที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเรากลับเป็นน้ำตกลงสู่หุบเขาขณะนี้จีนยังต้องเฝ้าระวังพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นบ่าวีนะครับซึ่งกำลังเคลื่อนตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมุ่งหน้าสู่ไต้หวันพายุลูกนี้ครับมีความเร็วลมสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวผ่านเกาะกัวเมื่อวานนี้หน่วยงานของรัฐบาลเตือนว่าพายุบาวีจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกของจีนตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปครับ
1: เกิดเหตุรุนแรงที่เรือนจำครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีของศรีลังกาที่เรือนจำในกอมโบห่างจากกรุงโคลัมโบประมาณ35กิโลเมตรค่ะซึ่งเรือนจำแห่งนี้มีผู้ต้องขังประมาณ 2,400 คนเหตุปะทะกันเกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาระหว่างนักโทษที่ต้องโทษจำคุกถาวรกับนักโทษที่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวเนื่องจากมีผู้แอบให้เบาะแสเรื่องการค้ายาเสพติดกับเจ้าหน้าที่ในรอบแรกวันอาทิตย์มีนักโทษเสียชีวิต2รายบาดเจ็บ38รายต่อมาวันจันทร์ค่ะเกิดความรุนแรงรอบที่2เมื่อนักโทษพยายามทลายประตูเรือนจำส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต23รายเจ้าหน้าที่เรือนจำด้วย6คนนะคะสำหรับนักโทษชายหญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุปะทะต่างก็พากันแตกตื่นปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัวตำรวจได้ส่งหน่วยปราบจลาจลอย่างเร่งด่วนไปควบคุมสถานการณ์นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะด้านกระทรวงยุติธรรมของศรีลังกาเผยว่านักโทษทำลายกล้องวงจรปิดพยายามบ่อนทำลายการบริหารของเรือนจำจากการตรวจสอบอาคารเสียหายหลายจุดหลังคาก็พังถล่มลงมามีนักโทษหญิงบาดเจ็บหลายคนค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
4: ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีเจ้า
4: ตอนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับทางสถานีวิทยุอสมทลำปางเพจ Facebook อสมทลำปางครับวันนี้ปากกะหาว2คนครับผมดีเจดิวอนุพงศ์ทัชินาครับ
5: ดีเจนั่งส้มเสียงหวานเจ้าประจำการกันเป็นประจำเช่นเดิมเนาะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปด้วยกันนะเจ้าใครที่ฟังทางวิทยุเนี่ยอยากจะเจนจวนข้อ

0: มาส่งกำลังใจให้กับหมู่เฮาผ่านทางเพจ Facebook โดยแต่เฮาไลฟ์สดกันในขนาดนี้นะเจ้า
1: เข้ามากดไลค์กดแชร์ตัวนะครับ2ช่องทางที่ออกอากาศให้กับทุกท่านได้รับชมกันทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์นะครับในรายการข่าวเที่ยงมื้อเหนือเที่ยงเกิ้งถึงบ่ายโมงครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามข่าวสารกันเป็นประจำทุกวันครับ
0: เจ้า
1: วันนี้เนาะนะครับกับในส่วนของข่าวสารเริ่มต้นกันที่จังหวัดลำปางเฮานะครับก็ได้มีการบูรณาการกันทุกภาคส่วนนะครับกวาดล่างยาเสพติดนะครับก็เป็นบทว่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดปล่อยแถวพิฆาตกวาดล่างยาเสพติดเชิงรุกใน90วันครับวันที่6กรกฎาคม2569เวลา 16:30 นาทีนายวิวัฒน์อินทรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปางก็เป็นประธานในกิจกรรมพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดและปล่อยแถวกำลังพลนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนายประกรณ์กนวลีประจวบลำปางเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปางกล่าวรายงานครับพร้อมด้วยนายพัชรศรีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพลตำรวจตรีภูมิปัญญานวัตกุลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทุกอำเภอหน่วยงานฝ่ายปกครองตำรวจทหารและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตีสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางจังหวัดลำปางครับ
0: จากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกุลเจ้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยฮือเร่งบูรณาการทำงานร่วมกันเจ้าภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการแบบเร่งด่วนเจ้าชื่อปฏิบัติการว่า Operation 90 Days นะเจ้าเป็นการพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยมีการเริ่มขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นจากตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569โดยจะมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันและแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังในเจ้าความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในระยะเร่งด่วนภายใน90วันเนี่ยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เจ้ายังสูงสุดโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน3ปฏิบัติการย่อยได้แก่1มิติด้านการป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันเจ้าความปลอดภัยด้านยาเสพติดและก็2ก็คือมิติด้านการปราบปรามพนึกกำลังพิฆาตภัยยาเสพติดและ3มิติด้านการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและก็รวมพลังฮักศรัทธา10บำบัดเจ้าย
1: ุทธการนี้ถือเป็นการประกาศสงครามขั้นเด็ดขาดกับยาเสพติดในระยะเวลา3เดือนเพื่อหื้อหันผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยภาครัฐก็ได้กำหนดตัวชี้วัดตีชัดเจนในทุกภารกิจนะครับและก็ใจกลไกติดตามผลเข้มงวดกำหนดเฮือศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนะครับหรือสอปสจรายงานความคืบหน้าภายในทุกวันที่3ของเดือนนะครับแล้วก็เพื่อให้ส่วนกลางสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าภาครัฐเนี่ยพร้อมเดินหน้าในการกวาดล้างยาเสพติดเพื่อสิ้นซากจากสังคมไทยครับ
0: เจ้า90วันเดี๋ยวเขาจะมาติดตามไปด้วยกันนะผลการดำเนินงานว่าเป็นจะได้กันพ้อง
1: ก็คงจะมีผลปฏิบัตินะครับเพื่อเฮาได้รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องเพื่อได้รับทราบกันในรายการเฮาเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าข่าวต่อไปไปพอกันที่การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนเจ้าแล้วก็มีการถอดบทเรียนแก้ปัญหารถรับส่งนักเรียนที่ว่าฝ่าไฟแดงเขาที่แล้วนะ
1: ครับ
0: นี่มันเป็นภาพที่แบบหลายคนที่แชร์กันแล้วก็เป็นรถนักเรียนเตยอ่ะแล้วฝ่าไฟแดงอ่ะไม่อยากจะขึ้นถ้าเกิดอุบัติเหตุเนาะน้องๆทั้งนั้นเลยนะเจ้าเพื่อกันเลยที่จะมุ่งที่จะสร้างความปลอดภัยสูงสุดในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียนเจ้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นาทีนางสาววิมลตุ้ยแก้วเจ้าหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดลำปางสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ร่วมประชุมขับเคลื่อนการทำงานขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชนและการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยจังหวัดลำปางครั้งที่2ประจำปี2569 พื่อที่จะหารือแนวทางและก็ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนในพื้นที่โดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เกียรติเป็นประธานในการประชุมและดร.หัตถการอดุลธีระเขตเจ้าศึกษาธิการจังหวัดลำปางประธานคณะทำงานร่วมประชุมตีห้องประชุมพระบาท2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางเจ้า
1: การประชุมครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้านะครับแล้วก็ร่วมกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยบนท้องถนนสำหรับเด็กและก็เยาวชนนะครับทางด้านของทุกฝ่ายนะครับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะได้หันนะครับว่าเปิ่นได้ร่วมมือกันบูรณาการกันทุกภาคส่วนนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของรถนักเรียนเองนะคร
0: ับ
1: ผู้ขับรถนักเรียนอยู่ตีหลังพวงมาลัยและกอดด้านหลังของท่านนั่นเป็นลูกหลานนะครับของคนลำปางจึงนั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากเรื่องของความรับผิดชอบนะครับในการที่จะหู้และก็เข้าใจตัวนักนะครับเรื่องของภัยที่จะต่อยมานะครับบนท้องถนนนะครับเมื่อเฮาขับรถประมาทจะได้ก็ฝากกันไว้ต่อยนะครับ
0: เจ้าม
1: ทบ32นะครับก็ได้จัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดบ้านต้อนรับญาติและก็ครอบครัวทหารใหม่พลัดที่1ทับ2 2569นะครับหลังผ่านการฝึกเบื้องต้นเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวนะครับวันนี้ที่บริเวณอาคารเอกประสงค์นะครับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่32นะครับพลตรีกวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ครับก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมopen house นะครับเปิดบ้านทหารใหม่พัดที่1ทับ2569วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาเวลา 10:00 นครับที่อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่32อำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางครับโดยมีพันเอกพงศธรแก่นเมืองรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32พันเอกยุทธพงศ์กลันทักกะสุวรรณรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32นะครับมีท่านเสนาธิการมณฑลทหารบกที่32คุมด้วยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมทบ32คณะผู้บังคับบัญชานะครับรวมถึงผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่32ร่วมสมาชิกสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับ
0: เจ้าซึ่งการเปิดบ้านเนี่ยก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับครอบครัวและก็ญาติเนี่ยเข้าเยี่ยมชมหน่วยทหารเจ้าเสริมสร้างสายใยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแถมทั้งญาติเนี่ยก็จะได้ร่วมภาคภูมิใจเนาะกับลูกหลานที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเจ้าหลังจากผ่านหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้นและหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารบกเนี่ยเจ้าตามตีกองทัพบกเนี่ยได้กำหนดไว้โดยหลังจากเนี่ยทหารใหม่ก็จะมีความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งทหารเจ้าตลอดจนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนตลอดท่วงการฝึกที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะเจ้า
1: ในโอกาสนี้นะครับก็ได้มีการจัดเทศกาลของหน่วยทหารในพื้นที่เช่นความหู้ด้านการเข้าเป็นทหารอาสาเอาขอไปครับทหารอาชีพนะครับในรักสูตรและก็สิทธิต่างๆความรู้ด้านการช่วยเหลือและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับความรู้ด้านการปฐมพยาบาลมีการแสดงต่างๆตัวนะครับการแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีนะครับการร้องเพลงการสร้างความประทับใจอบอุ่นของทหารใหม่ที่มีต่อครอบครัวญาติแถมตัวนะครับเป็นการอบอุ่นใจเนาะรวมทั้งได้นำรถครัวนะครับครัวสนามจัดทำและก็ปรุงอาหารสดๆแจกจ่ายให้กับครอบครัวญาติและก็ทหารใหม่ก่อนที่จะดำเนินการด้านธุรการนะครับปล่อยทหารใหม่ให้เดินทางกลับไปพักผ่อนกับครอบครัวณภูมิลำเนานะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายและก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลก่อนที่จะกลับเข้ามาประจำการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในกองทัพบกต่อไปนั่นเองครับ
0: บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักเนาะ
1: อบอุ่น
0: ผู้ปกครองหลายๆคนนี่บอกว่าหันการเปลี่ยนแปลงของน้องๆจากอยู่ที่บ้านนี่ตื่นขวายผ่องเงี้ยงผ่องแต่ไปอยู่ในค่ายนี่บ่ได้ต้องฝึกระเบียบวินัย
1: ต้องตื่นเจ้า
0: ปี๊ดนี่ต้องตื่นละต
1: ื่
0: นมากายบริหารตื่นมาทำความสะอาดจ้ะ
1: แล้วก็เป็นความปราบปลื้มนะครับยินดีนะครับปลื้มใจของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ญาติๆที่เข้าไปรับ
0: เจ้าน
1: ะฮะก็เป็นภาพที่น่าประทับใจน้องส้ม
0: เจ้าน
1: ะฮะวันนี้ข่าวมทบได้ออกแล้วนะครับ
0: ไปกันต่อที่กกต.ลำปางเจ้าเมื่อได้มีการจัดประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับจังหวัดส่งเสริมความเป็นพลเมืองในสถานศึกษาเจ้า วันที่3กรกฎาคม2569เจ้านายทองเนตรดูใจผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเจ้าภายใต้กิจกรรมขับเคลื่อนการเสริมสร้างพลเมืองในสถานศึกษาการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับจังหวัดที่ห้องประชุมเวียงละกอนชั้น3สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้า
1: การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองนะครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารนะครับการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายวิทยากรประชาธิปไตยในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังที่สำนึกของพลเมืองดีแล้วก็การมีส่วนร่วมการเมืองอย่างสร้างสรรค์นะครับสำหรับการประกวดนะครับแบ่งออกเป็น2ระดับได้แก่มัธยมศึกษาตอนต้นนะครับแล้วก็ระดับประถมศึกษาขยายโอกาสมีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด2โรงเรียนนะครับได้ในส่วนของระดับมัธยมปลายอาชีวศึกษาเนี่ยมีสถานศึกษาเข้าร่วม3โรงเรียนด้วยกันโดยผู้เข้าประกวดได้นำเสนอความรู้และก็ทักษะนะครับการเป็นวิทยากรประชาธิปไตยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าการแข่งขันในระดับชาติต่อไปนะครับ
0: เจ้าก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบในครั้งนี้ตัวเน
1: า
0: ะเห็นมีคอมเมนต์อย่างที่วันนี้ไปเอาโรซาขึ้นมาดีเจดีเจดิวช่วยเช็คคอมเมนต์ให้หน่อย
1: ได้ได้เจดิวจะเช็คคอมเมนต์
0: ทำไมมีคนไขว่หัวคลิกอยู่หลังกล้อง
1: มันจะได้FC พี่ส้มอ่ะเดี๋ยวทักทายก่อน
0: มีใครมาบ้าง
1: สวัสดีครับอ่ะอ่านข้อความทุกท่านก่อนหนุ่มด้อยหวดนะครับทักทายสวัสดีเข้ามาปี่ลูกไม่ละนะครับสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็พี่ส้มคนสวยคนสวยงามมากครับ
0: สวยงาม
1: แล้วก็คุณมนชนกบอกว่าติดตาม
0: เจ้า
1: คุณอัมพรสวัสดีเจ้าติดตามเจ้าดีเจดิวพี่ดิวพี่ปูพี่ส้มกินข้าวหรือยังผมกินข้าวแล้วครับยังไม่ได้กินกําเตีย คุณพัดแก้วบวชสวัสดีดีเจดิวเจ้า
0: เจ้า
1: สวัสดีสวัสดีดีเจเจ้าท
0: ั้
1: งสองคุณนครทางสายใหม่นะครับบอกว่าทักทายดีเจทั้งสองรบกวนสอบถามนะครับข่าวลำปางเป็นเป้าหมายอย่างนี้ได้ข่าวว่าลำปางเป็นเป้าหมายของทุนจีนนะครับที่มาสร้างทุนในเขตอุตสาหกรรมอันนี้ไปได้ข่าวมาจากไหนก่อน
0: แต่จริงๆเป็นคงจะเป็นเป้าหมายหลายๆจังหวัดนะเน
1: า
0: ะ
1: ไทยเฮานี่คงจะเป็นเป้าหมายในทุนน่ะหลายจังหวัดเพราะว่
0: า
1: ใครๆก็ยังมาลงทุนที่ไทยแต่ทีเนี้ย
0: ต้องดูกันว่ามาถูกกฎหมายก็หรือว่าเป็นนอมินีก็เน
1: ี่
0: ย
1: นะครับบนบ่อหลังรถไฟรางคู่แล้วเสร็จอยากจะให้ข่าวที่เมืองเหนือช่วยหาข้อเท็จจริงต้องถามว่าไปได้ข้อมูลเนี่ยจากไหนก่อนนะครับเนาะช่วยส่งเข้ามาหลังไมค์กันแล้วกันนะครับคอมเมนต์เข้ามาหลังไมค์จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเฮาเนี่ยมีต่างชาติมาลงทุนเยอะเลยนะครับเพราะว่าฐานการผลิตเฮาโอ้โหเฮาเพราะว่า
0: เฮามีทรัพยากร
1: โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล
0: อย่างประเทศจีนเนี่ยคือประชากรเบิ่นล้นนะไอ้ดิว
1: อ
0: ย่างบ้านเฮาเนี่ยตีกว้างๆตีดินตีบ้านนี่นะ
1: ที่เป็นสำหรับการสร้างโรงงาน
0: หลายไร่นี่นะตั้งบ้านเขานี่แค่ที่อยู่อาศัยยังลำบาก
1: ทุนจริงๆถ้าสมมติห้องว่าอู้ทุนจีนเนี่ยโอ้โหมันจะดูแบบเทาไปเนาะจริงๆแล้วถ้าคนที่เปิ้นเข้ามาลงทุนในไทยเอาจริงๆเนี่ยเปิ้นมีใบเปิ้นห้องว่าใบเวิร์คใบทำงานใบประกอบธุรกิจต่างชาติกับไทยเฮาเนี่ยยังถูกต้องตามกฎหมายก็มีแต่ทุนเฮาเนี่ยมันบ่ถูกต้องนะครับ
0: มันถูกต้อง
1: ก็ช่วยซอดซองดูแลมีข้อมูลแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่นะครับหรือแจ้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เปิ้นไปตรวจสอบนะครับว่าเอ้ยถูกต้องก่อนะครับเฮาก็สามารถนำเสนอได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลที่ส่งมาต้องเป็นข้อมูล
0: มันมีต้องผ่านการตรวจเช็คหมายถึงว่าจะต้องมีการลงพื้นที่จะต้องมีการได้รับยืนยันข้อมูลจากหลายๆแห่งก็ขอบคุณมากๆเลยที่ร่วมคอมเมนต์แลกเป็นเข้ามาเดี๋ยวจังใดเฮาจะร่วมติดตามไปด้วยกันเนาะ
1: ก็เป็นการดีนะเอาตรงๆน่ะถ้าสมมติทุนต่างชาติเข้ามา
0: ถ้าถูกกฎหมายนะ
1: ถ้าถูกกฎหมายนะนะครับหนึ่งเขาจะได้เรื่องของคนทำงานนะครับรายได้เกิดในไทยเขานะครับอย่างที่เกิดขึ้นต่าง
0: ๆแต่ที่นี่ที่เปิ้ลกังวลนี่ก็จะเป็นในเรื่องของแบบนอมินีมาแบบ
1: ไอ้นอมินีเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าจะทุนไหนก็จ้างต่างชาติ
0: ก็ขอเงินลำปางเขา บ่เป็นแบบนั้นเนาะบ่อยากฮื้อบ่อยากฮื้อแบบลำปางซ้ําเฮาเป็นเมืองที่มีทุนทางวัฒนธรรมอ่ะไอ้ดิวเฮาเป็นเมืองที่ประมวลตามกาลเวลาแล้วคือดูถ้าแบบมีใน
1: ตอนนี้เฮาขายความเป็นไทยเฮาอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยชาวต่างชาติเช่นต่างอินเดียนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกาหลีญี่ปุ่นนะครับทางตะวันตกก่อนนิยมเข้ามาแอลในไทยเฮาโดยเฉพาะมาแอลในพื้นที่ของจังหวัดลำปางน้องส้ม
0: แล้วเป็นเมืองรองไง
1: ใช่
0: เมืองรองเป็นเพราะว่ามีข้อดีในเรื่องการที่เฮาจะสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายนั่งเที่ยวได้อ่ะเพราะว่าเฮาบ่ได้เป็นเมืองรักอย่างเชียงใหม่นี่โอ้โหใครๆก็ลั่งไหลไปแม่ก
1: ็
0: แต่ลำปางเนี่ยเฮายังคงความเป็นเมืองรองมากกว่ามีทั้งข้อดีข้อเสีย
1: แม่นมาฝรั่งเนี่ยนะครับต่างชาติมาแอลบ้านเฮามาทําหยังไปแอลตามรอบนอกนะครับถ้าจะอยู่โซนเมืองก็อยากจะทําเวิร์คช็อปเกี่ยวกับเซรามิกก็จะได้หั่นเซรามิก
0: ก็หั่นหลายๆหน่วยงานก็พยายามแบบว่าผลักดันคือมันเป็นเมืองการท่องเที่ยวอยู
1: ่
0: แต่ถามว่าทุกวันนี้ก็ได้ในระดับนึงเนาะแต่เฮายังบ่หันภาพที่แบบมีนักท่องเที่ยวเข้ามานักต่างชาติมาแบบไอ้อย่างเงี้ยเหมือนเมืองรักอื่นๆแต่ก็เชื่อว่าก็คงมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละ
1: แต่ที่นี่ก็เต่าตีหันก็นักท่องเที่ยวเนี่ยน้องส้มก็อยากจะมาในลำปางเฮาแบบเงียบๆสงบ
0: ๆแต่มีอยู่ปีนึงที่ลำปางอ่ะเป็นมุดหมายที่นักท่องเที่ยวอ่ะอยากจะมานักที่สุดไปถึงมีการค้นหามีการปักมุดมามีการอันเนี้ยนักที่สุดแสดงว่าก็เริ่มมีคนให้ความสนใจ
1: ตอนนั้นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเมื่อเดือนเมษาจะมาดูขบวนแห่สลุงหลวง
0: เจ้า
1: เขาจะมาดูขบวนสลุงหลวงมาดูวัฒนธรรมเฮา
0: ซึ่งเราเนี่ยมันขายได้
1: ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแถมนึงเลยที่เฮาเชื่อมต่อกันนะครับเนาะอ้าวย่างกันสักกรรม
0: หนึ่งในช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อเจ้าในเรื่องของดอกเบี้ยนี่สินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งใครที่เป็นพี่น้องเกษตรกรเป็นลูกค้าธกส.เนี่ยเปิ้นจะมีดอกเบี้ยจ่ายให้รัฐบาลจ่ายให้เกิงหนึ่งเขาจ่ายแค่เกิงหนึ่ง
1: เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็จ่าย 3%
0: อ๋อเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าเจ้า
2: Mcon Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcon Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบใน1เดียว Mcon Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcon Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcon Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ Mcot App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปางโทร054-019-804
6: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทลำปาง
3: Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
0: ์กลับมาติดตามข่าวสารกันตอนนี้ช่วงที่2กับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะเจ้าวันนี้โอ้เข้ามาชมกันตั้งเพจนักเลยขอบคุณจัดนักเลยเจ้า
1: ครับผมบรรยากาศของการฟังข่าวนะครับแล้วก็บรรยากาศห้องทรงของเฮาครับสดใสนะครับก็จะมีไฟมี ตั้งนอกห้องแต
0: ่
1: น้องส้มก็จะมีต้นไม้นะครับวันนี้
0: วันนี้อากาศบดบดหน่อยแดดไม่ค่อยมีน
1: ี่สถาพรผมมาพอช่วงนี
0: ้มีใครมาแซว
1: มีใครมาแซว
0: แซว
1: นะครับทกสลำปางคิกออฟเปิดตัวโครงการสินเจือ

0: ดอกเบี้ยคนละเกิ่งครับก่อหนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตมุ่งสู่เกษตรกรยั่งยืนขอไปครับมุ่งสู่เกษตรยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลครับวันที่3กรกฎาคม2569นะครับจังหวัดลำปางร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดพิธีเปิดตัวคิกออฟโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละเกิ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยางเป็นทางการตีธกส.ลำปางครับโดยมีทางด้านของนายจิตติศักดิ์ศรีปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยส่วนราชการพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้แทนจากร้านจำหน่ายปัจจัยการเกษตรเข้าร่วมงานเพื่อเดินหน้านโยบายของรัฐบาลนะครับในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรภาคเกษตรไทยนะครับสู่เกษตรแม่นยำอย่างยั่งยืนนะครับ
1: เจ้านโยบายครับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโครงการเนี้ยจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11เมษายน2569เพื่อสนับสนุนแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อกับเกษตรกรสำหรับจัดซื้อปัจจัยการผลิตนะเจ้าและลดต้นทุนทั้งการเงินโดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนนะเจ้ารายละเอียดสินเชื่อและสิทธิประโยชน์ก็คือวงเงินสินเชื่อรัฐบาลจะอนุมัติกรอบวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก่เกษตรกรรายละบ่เกิน 100,000 บาทเจ้า
0: ในส่วนของกลไกดอกเบี้ยคนละเกิ่งเนี่ยนะครับธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปี
1: เจ้า
0: โดยรัฐจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีเกษตรกรชำระคนเดียวร้อยละ3ต่อปีครับอันนี้ระยะเวลาบ่เกิน12เดือน
1: เจ้าก
0: ลุ่มเป้าหมายก็คือเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อ้อยโรงงานมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันยางพาราและกับผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับหน่วยราชการ
1: เจ้าเงื่อนไขความสำคัญเพื่อความยั่งยืนกับเพื่อเพื่อโครงการในบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอย่างเป็นระบบเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้เจ้าเปิ้นก็มีเงื่อนไขนะใช่ว่าใครจะกู้ก็ได้นะต้องมีเงื่อนไขก็คือการพัฒนาทักษะเจ้าคือดีเนาะคือคนที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมการเฮียนฮู้การพัฒนาทักษะและการบริหารจัดการจะ reskill up skill ที่จัดโดยธนาคาร
0: ค
1: ือการซื้อปัจจัยการผลิตต้องใช้เงินกู้เนี่ยจัดซื้อปุ๋ยผ่านสหกรณ์การเกษตรหรือร้านค้าเจ้า A Shop ที่เข้าร่วมโครงการบ่น้อยกว่าร้อยละ15ของวงเงินกู้ที่เบิกจริง
0: ค
1: ือจะเอาไปใช้ไปเลยอย่างอื่นบ่ได
0: ้
1: ต้องไปใช้สำหรับเนี่ยการซื้อปุ๋ยการซื้ออย่างต่างๆที่เกี่ยวข้องกันทำการเกษตรนะเจ้าการใช้พันธุ์พืชคุณภาพต้องใจพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
0: ์
1: ก็คือเป็นไปการอุดหนุนภายในตัวเนาะ
0: ทีนี้นะครับเต่าติอู้มาเนี่ยคุณสมบัติทันใดครบนะฮะก็ร่วมโครงการได้เลยสนใจสามารถติดต่อขอความประสงค์นะครับแล้วก็ติดต่อแสดงความประสงค์ขออภัยและก็จัดทำสัญญาเงินกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่30เมษายน2571โดยต้องชำระเงินกู้เมื่อแล้วเซตภายใน30เมษายน2572นะครับก็จนถึงปี71นะครับใช้เวลา1ปีเนาะ
1: ต้องเป็นลูกค้าของธกส.ก็คือหมายถึงว่าต้องเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการเกษตรด้วยนะจ๊ะ
0: นะครับเดี๋ยวเฮามาปิดท้ายกันที่จังหวัดลำปางเฮานะครับขอเชิญชวนเยาวชนรักเสียงเพลงนะร่วมประกวดครับร้องเพลงโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ครับประจำปี2019ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาทครับทางด้านของนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการประชุมเพื่อสนับสนุนการจัดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยนะครับโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2019นะครับก็มีทางด้านของท่านรองผู้ราชการท่านประจำจังหวัดนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการประชุมกันที่ห้องประชุมจังซีสารกลางจังหวัดลำปางครับ
1: เจ้าโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569เนี่ยเปิ้นก็มีขึ้นเพื่อจะให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการห้องเพลงปลูกฝังความฮักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและก็รวมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีและบทเพลงไทยให้คงอยู่สืบไปนั่นเองเจ้าเปิ้นก็จะเปิดรับสมัครเยาวชนอายุบ่เกิน18ปีหรือกำลังศึกษาบ่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนาะหรือว่าเทียบเท่าเข้าร่วมประกวดเพลงใน3ประเภทเจ้าได้แก่เพลงลูกกรุ้งเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยนั่นเองโดยผ่านการคัดเลือกก็จะได้รับ กาโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงแล้วก็เป็นศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศพร้อมชิงถ้วยรางวัลและก็เงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนะเจ้า
0: ครับก็เชิญชวนนะครับเยาวชนที่มีความสามารถรักในการขับร้องเพลงนะครับก็ไปสมัครกันได้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับเฮามี QR code นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆยุดภาพนี้ไว้ก่อนนะครับผมสำหรับในส่วนของ
1: ใครที่สนใจ
0: น
1: ะ
0: ใจ
1: อาจจะเป็นคุณครูคุณครูที่โรงเรียนอยากจะส่งน้องๆนักเรียนไปหรือว่าผู้ปกครองมีลูกมีหลานที่แบบโอ้ชอบร้องเพลงแล้วก็เสียงดีเนี่ยน่าสนใจนะ
0: ทั้งเพลงลูกกรุง
1: ล
0: ูกทุ่งร่วมสมัยนะครับก็สามารถสมัครได้เลยวันนี้ครับจนถึงวันที่15กรกฎาคมแฮมเบอร์เกอร์วันแล้วจะหมดเขตเท่าสมัครนะครับติดต่อสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะครับ
1: เจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังป้ากันใหม่วันพุธวันนี้เฮาและกับทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: You're listening to MCOT Radio
5: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลสันเพชรยืนยันครม.ทุกคนทำงานสนองนโยบายนายกเต็มที่มองเป็นการส่งสัญญาณกระตุ้นทำงานนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีประกาศจะวัด KPI รัฐมนตรีโลกลืมจะมีการปรับการทำงานอย่างไรว่าพยายามทำงานทุกคนคณะรัฐมนตรีทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรีส่วนจะมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสันเพชรกล่าวว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนทำงานอย่างหนักแต่บางสิ่งเราก็ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบส่วนของตนก็พยายามทำงานและสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพริษมองหากศาลชี้พ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งนายพริษวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการที่รัฐบาลออกพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569วงเงินไม่เกิน400,000,000 บาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญพ.ร.ก.ก็ต้องเข้าสู่การประชุมสภาโดยจุดยืนของพรรคประชาชนเคยพูดแล้วว่าไม่อาจที่

0: จะสามารถเห็นด้วยโดยเฉพาะก้อน200,000 ล้านบาทหลังที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานเนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวที่สามารถผลักดันหรือสามารถที่จะเสนอได้ผ่านโครงการงบประมาณปกติที่สภามีกลไกในการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่นายพฤทธิ์กล่าวว่าการที่จงใจนำเรื่องดังกล่าวไปอยู่ในพรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนั้นเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาฉะนั้นย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ต้องนำเข้าสภาแต่หากศาลวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบ2 ส่วนคือการรับผิดชอบทางการคลังว่าเงินที่กู้ไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรและความรับผิดชอบทางการเมืองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองทางใดทางหนึ่งตำรวจย้ำด่านมาตรฐานต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องร้องเรียนตำรวจประพฤติมิชอบพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกิตติสุขสมภักดิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่สุ่มตรวจจุดตรวจของตำรวจบริเวณจุดกวดขันวินัยจราจรป่าไม้เขตถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายพลตำรวจโทไตรรงค์ระบุว่าการตั้งจุดตรวจทุกแห่งต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจในพื้นที่และต้องพิจารณาความเหมาะสมไม่สร้างผลกระทบต่อการจราจรหรือความเดือดร้อนเกินสมควรแก่ประชาชนสำหรับจุดตรวจมาตรฐานต้องแบ่งพื้นที่ปฏิบัติเป็น5 โซนมีป้ายแจ้งเตือนล่วงหน้าป้ายแสดงชื่อหัวหน้าจุดตรวจชื่อผู้บังคับการที่อนุมัติพร้อมหมายเลขโทรศัพท์สำหรับร้องเรียนรวมทั้งมี QR code ให้ประชาชนประเมินการปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องติดกล้องบอดี้แคมขณะที่ภาพการจากกล้องประจำจุดตรวจต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า20วันเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจุดตรวจมีขึ้นเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมสกัดกั้นเหตุร้ายรวมถึงลดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยอมรับว่าอาจมีตำรวจบางรายปฏิบัติไม่ถูกต้องแต่หากตรวจพบจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: 10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
10: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
11: ร้านหมูลำปาง
10: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
11: ร้านหมูลำปาง
10: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
11: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30 ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
12: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41 สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair
13: ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
14: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
15: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
16: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054 323 203-4

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ดีเจ้าคุณผู้ฟังตอนทับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนนะเจ้าอยังอ้ออยังอ้อกับดีเจน้องปูจูรีพรสามตามาปากันแล้วว่าได้7เดือน7เนาะเบรกมันงามเนาะ77เนาะนะเจ้าวันที่7กรกฎาคม2569อยู่แต่การกับดีเจปูนะเจ้าพร้อมกับเพลงที่อยากจะฟังแต่การอยากฟังเพลงอย่างค่ะเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยจากทางไลน์ ID Line FM 99.0 ทักทายพี่แสงจันทร์จากทางไลน์ตัวเนอร์เมนุ่ยเจ้าเมนุ่ยบอกหม้อหุงข้าวน้อยหม้อเพื่อทุกเสียงทุกสายพี่เซดีเจทั้ง3คนโต้ยและก็มีน้ำเพื่อนแท้คือน้ำตาหม้อเพื่อทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันนะเจ้าได้เลยเดี๋ยวทยอยจัดเธอตามคำขอเลือกเพลงมาฟังแต่กันได้เลยช่องทางไลน์สะดวกที่สุดเลยเจ้า ID Line FM 99.0

0: สัญญาติชานุมานนะเจ้าเพลงนี้จากน้องแอมชนทิชานะเจ้าเอามาฝากกันเนอะเดี๋ยวเติมภาพข้อความทุกข้อความเลยจากต่างหลายนะเจ้ากับต่างด้านของกฟผ.แม่หมอที่เปิ้นฮึกการสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะเจ้านายสุชาติตุนแก้วผู้ช่วยผู้ว่าการเมืองแม่หมอเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีดินสไลด์ตีเมืองแม่หมอนะเจ้าว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางมีหนังสือแจ้งเวียนผลการพิจารณาอนุญาตคือกฟผ.ดำเนินการเก็บกองเปลือกดินตามแผนการจัดการเปลือกดินในบริเวณพื้นที่ทิ้งดินนอกบ่อเมืองแม่เมาะนะเจ้าซึ่งอยู่ในขอบเขตนะเจ้าบริเวณใบอนุญาตจัดตั้งที่ทิ้งดินหรือเก็บมูลดินสายนอกเขตประธานบัตรตั้งแต่วันที่29 มิถุนายน 2569ลงนามโดยนายสมปองหวังรุ่งวิชัยศรีอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่เจ้าพนักงานตามหน้าที่พระราชบัญญัติแร่ปีพ.ศ.2560เจ้าหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณากฟผ.ก็ได้แจ้งฮือบริษัทผู้รับจ้างรับสาบนะเจ้าโดยระบบสายพานลำเลียงดินก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วเช่นกันตั้งแต่30มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดการเปลือกดินตีได้เตรียมการไว้แล้วก็ยังสอดคล้องกับแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่หม้อแหมโตยนะเจ้าโดยการจัดการเปลือกดินก็ได้มีระยะห่างของขอบเขตมวลดินสไลด์ตั้งแต่เมื่อวันที่4 มิถุนายนปี 68ประมาณ500เมตรนะเจ้าแล้วก็ได้เฮือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานแล้วก็การเมืองแร่เขต3เจียงใหม่แล้วก็ข้อเสนอแนะของสถาบันการศึกษาทั้ง4สถาบันทั้งนี้นะเจ้ายืนยันว่าเมืองแม่เมาะสามารถทรงทานเฮือกับโรงไฟฟ้าแม่หม้อสำหรับเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าติดกำลังผลิต 1,140 เมกะวัตต์นะเจ้าใจทานหินประมาณ7ล้านตันต่อปีเพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคเหนือตอนบนของเขาอย่างต่อเนื่องต่อยนะเจ้านี่ก็เป็นทางด้านของข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของกฟผ.แม่หม้อเจ้า
1: อันหยังอ้ออายุอ้ออันหยังอ้ออายุอ้อ
0: มา0543232024ใครจะทักทายกันหน้าไมค์มีปัญหากันตั้งหน้าไมค์ได้เลยนะเจ้านอกหรือจะโทรไลน์ก็ได้นะถ้าโทรไลน์แอดไลน์ก่อนนะเจ้า ID line FM99.0 ถ้าไปแอดไลน์เติมมันจะโทรบ่ได้เนาะแต่ถ้าแอดเรียบร้อยมันจะโทรได้นะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้าเอากันไปส่งน้ำตั้งใดวะนี
2: ่จะไปส่งคิดหนอกกอบครับ
0: คิดหนอกกอบปุ๋นหมออีมีปัญหาอย่างครับ
2: บะหมี่ครับผม
0: ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: ไหมไทยหัวใจศิลป์ครับ
0: ไหมไทยหัวใจศิลป์เพลงอย่างจะเพลงไหมไทยหัวใจศิลป์นี่เลยกะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวก่อนนะมันมีมันก็เหมือนคุ้นๆเหมือนกันนะไหมไทยหัวใจศิลป์โอเคเดี๋ยวจัดทางเนอร
2: ์
0: สวัสดีเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์นี่บะแน่ใจนะว่ามันมีเพลงไหมไทยก็พิมพ์ไหมไทยเอานี่ดีกว่าสิทธิ์ของเจ้าเปิดเพลงตามใจผู้จัดคัดใจผู้ฟังเขาจะเปิดเพลงนี้เนาะตามใจเด้อมอบให้เบาทรงน้ำคนที่ขับรถทรงน้ำทุกกันติฟังอสมทอยู่ต่อนี่ตัวนะเจ้า

จศีลนะเจ้าแต่บรรจัยชื่อเพลงแม่แท้หัวใจศีลชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าอันนี้ซิงเกิลไม่ล่าสุดเลยเอามาฝากกันในช่วงเวลานี้กับร้านรักน้ำนะเจ้าร้านรักน้ำที่จะดูแลนะเจ้าบ้านเธอกับท่านดูแลจะได้ก็คือหมายความว่าหลังคาหัวอีน้องเรือจะแปลงหัวไม้แปลงประตูไม้หรืออยากจะเปลี่ยนอะไรอย่างก็กระเบื้องไม้อีน้องเจ้าเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทำใหม่หมดเลยหรือติดตั้งเครื่องกรองน้ำบ่เคยติดกันเตือนแต่อยากจะติดโทรหาเขาได้หมดเลยนะเจ้าเขาทำ

ระบบน้ำตีวางไม้นะเจ้าแบบครบวงจรเลยติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบน้ำภายในบ้านนะเจ้าระบบน้ำดื่มรวมถึงงานต่อระบบน้ำทิ้งน้ำเสียจัดการเฮ่อทันได้หมดเลยกับทางด้านของน้องนายร้านรักน้ำทำระบบป้าป้าก็ได้บ้านด้านก็ได้ป้าป้าหมู่บ้านก็ได้เปลี่ยนสารเครื่องกรองล่างแท่งน้ำได้หมดเลยนะเจ้ากับทางด้านของร้านรักน้ำโทรหาได้เลยที่0992944658 0992944658กับน้องนายร้านรักน้ำนะนะเจ้าสำคัญก็คือว่าเวลาท่านไปฮื้อบริการไปแจ้งบริการเปิดในน้ำบ่ต้องใช้สตางค์ก่อนเจ้าเบิกขั้นก่อนเบิกนี่ก่อนไปซื้อปุ่นก่อนเพกก่อนบ่มีแน่นอนครับน้องนายร้านรักน้ำนะเจ้าท่านโทรหาได้เลยนะย้ำเบอร์โทรครับเนาะบ่ล่ะบอกจ้าๆหน่อยได้เลย0992944658บ่มีเบิกสตางค์ล่วงหน้างานเซ็ตท่านกระจายเงินมาจบสบายใจถึงกูเนาะสักอ้อยเจ้าจากเบียพ่อมพงเดี๋ยวมาตอบรับข้อความทักทายเปียมพันเจ้าแม่น้องนุ้ยสวัสดีจ้า

0: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร0548298299
2: ตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวสูตรเก่าเจ้าดั้งเดิมจิ้นแดงในตำนานของดีของเด็ดเมืองลำปางสูตรต้นตำรับเมินกว่า25ปีมีทั้งหมูแดงจิ้นแดงหมูแดดเดียวไส้สันเอ็นน่องน้ำพริกทาตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวมี2สาขาขายทุกวันติดกาต้นยางและกาสนามบินร้านเปิด 3:00 น. ถึง 1:00 น.พบกับตลาดสัญจรวันอังคารกาดนัดสามัคคีวันพัดกาดนัดแม่เมาะจัดทรงทั่วประเทศไทย Facebook Fanpage หมูแดดเดียวตลาดลำปางโทร0874295678จิ้นแดงตลาดของดีในกาดของคนลำปาง
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทำงานตากแดดร้อนๆเหงื่อเยอะๆไม่มั่นใจเลยจะถอดรองเท้าก็กลัวเหม็นจะอยู่ใกล้ใครก็กลัวมีกลิ่นตัวปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะกลิ่นตัวทำให้เราขาดความมั่นใจแป้งดับกลิ่นตรารถม้าช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนื้อแป้งเท้าบริสุทธิ์แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป Facebook Fanpage แป้งดับกลิ่นรถม้า Shopee Lazada JD Central ID Line 0839489009แป้งดับกลิ่นตรารถม้า
5: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
6: โฉมใหม่กับแอป Mcord Connect ที่ทำให้คุณฟังวิทยุอสมทลำปางได้ง่ายๆบนมือถือของท่านโหลดเลยทั้ง App Store และ Play Store
7: จวนกันอูผู้เรื่องข่าวจวนกันอูผู้เรื่องข่าว
8: มาถึงช่วงของจวนกันอูผู้เรื่องข่าวนะเจ้าเนาะวันนี้เขาก็จะหยิบข้อมูลข่าวสารนะเจ้าเนาะที่เปิ้ลได้มีการจัดกิจกรรมนะเจ้าอย่างเช่นวันนี้เจ้าเก้านาฬิกานายวิวัฒน์อินทวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิบกาแฟแลลำปางโลโก้สู่โกลบอลนะเจ้าเนาะกับทิศทางลำปางจากฐานรากท้องถิ่นสู่การพัฒนาเมืองในระดับสากลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรเจ้าเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าสถาบันการศึกษานักศึกษาพี่น้องประชาชนเข้าร่วมที่ห้องประชุมใหญ่จันเจ็ดอาคารประถมศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาลำปางและก็ผ่านระบบออนไลน์ตัวนะเจ้าซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็มุมมองด้านของการพัฒนาจังหวัดลำปางในหลากหลายมิติทั้งการบริหารจัดการท้องถิ่นการพัฒนาเมืองเจ้าอู้ถึงเรื่องการศึกษารวมไปถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและก็ภาคประชาชนเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปางจากฐานรากสู่การเป็นเมืองที่มีศักยภาพในระดับสากลเจ้าในการเสวนาครั้งนี้นะจัดขึ้นนะเจ้าโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษาลำปางเพื่อเป็นเวทีสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปางอย่างยืนภายใต้แนวคิด local to global นะเจ้าจากจุดแข็งของท้องถิ่นสู่การพัฒนาเมืองในอนาคตที่มีคุณภาพแข่งขันได้ในระดับนานาชาติตัวนั่นเองนะเจ้า
7: จวนกันอูผู้เรื่องข่าวจวนกันอูผู้เรื่องข่าว
8: ขออนุญาตตอบภาพข้อความก่อนเนอมีบอกว่าเพื่อชีวิตติดล่อจากไอ้แซมเวสปาจ้านะเจ้าแล้วก็มีบอกความรักจากยักษ์เขียวจากคนทำงานเลี้ยงเมืองลำ

ปังสวัสดีเจ้ามนรักเกือบครบตีนหมอบเพ้อค้นตีหลงตัวเองมนรักเกือบครบตีนอ๋อมนหักเกือบครบตีนอ๋อนะเจ้าสวัสดีอุ้ยหลงเด้อแล้วก็มีบอกว่าปีอัมไพอัมพันเจ้าสวัสดีเจ้าแล้วก็มีบอกว่าน้องปูบายนี่ป้าน้อยขอครึ่งหนึ่งของชีวิตหมอบเพื่อกับพี่สาวน้องจ้างน้องสาวมาปรังหวานทุกเสียงทุกสายแล้วก็ดีเจทั้ง3คนตัวนะเจ้าเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมแม่แฮมนาจากข้อความมีบอกว่าไอ้โพดรถไฟฟ้าบ้านนาสันติราชนะเจ้าขอฟังเพลงสงสารเมียเขาให้น้องมดเอกตัวเด้อสวัสดีน้องมดเอกตวยนะเจ้าความรักของยักษ์เขียวเพลงที่ท่านเลือกเข้ามาในช่วงเวลาของวิทยุอสมทเพื่อชุมชนอะหยังอะหยังอ้อ

0: เที่ยวด้วยความสุขไปกับโตโยต้าลำปางผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารายแรกของจังหวัดลำปางและศูนย์บริการครบวงจรที่พร้อมดูแลรถทุกคันเหมือนคนในครอบครัวพบกับรถโตโยต้าทุกรุ่นโปรโมชั่นสุดคุ้มพร้อมบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานทีมที่ปรึกษามืออาชีพให้คำแนะนำทุกขั้นตอนโทร054-324-579-83เพจโตโยต้าลำปางโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน
1: กับโตโยต้าลำปางนะเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในวันนี้สำหรับใครที่สนใจรถยนต์โตโยต้าโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มนะเจ้าออกรถไฮลัสทุกรุ่นนะฟูลฟิลไปเลยเจ้าคนไทยได้ออกรถแบบง่ายๆคุ้มที่หนึ่งต่อที่หนึ่งคือต่อหนึ่งแค่สแกนหับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% นะเจ้าคุ้มต่อ2จองใน7วันรุ่นเพิ่มทุกสัปดาห์นะเจ้าส่วนลดรถยนต์นะเจ้าเมื่อแบ่งเบาภาระการน้ำมันสูงสุดกว่า 100,000 บาทรวมมูลค่าทั้งหมดกว่า470ล้านบาทนะเจ้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยยาวไปจนถึง31สิงหาคมเลยนะใครสนใจรถยนต์ Toyota รุ่นไหนแบบไหนลองไปพอกันได้นะเจ้ากับแคมเปญดีๆ Toyota Full Fieldดีลสุดคุ้มนะเจ้าคลิกเข้าไปพอเลือกรุ่นของรถยนต์โตโยต้าก่อนก็ได้นะเจ้าน่าชอบแบบกระบะแบบเก๋งหรือแบบไฮลักซ์อันนี้คือทันได้ฟิลดีๆไปง่ายๆเลยตีโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน054-324-579-83นะเจ้ามีสวัสดีครับขอจำเข้านึงจากหน่วยพิทักษ์ป่ากิวแดนอำเภอปากมะผ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนหวังฮือกับทุกเสียงทุกสายตัวเนอมาเลยเจ้า054-323-2034 ID Line FM99.0 นะเจ้านอนสำหรับในส่วนของไผ่นะเจ้าอยากจะมีปัญหาตั้งหน้าไหมนะเจ้านอนหรือว่าตั้งไลน์ก็ได้โทรไลน์ก็ได้นะถ้าไผ่แอดไลน์แล้วโทรไลน์สะดวกกว่าหรือถ้ายังไม่ได้แอดไลน์ก็โทรตั้งโทรศัพท์ได้ย่ามบทโฮมกรรมก่อนนะจ้าๆหน่อผมจ้าเอาไหม054-323-2034นะเจ้าเนาะอ่ะมาเลยสวัสดีจ้า
2: เออ
1: สวัสดี
2: โทรหาเมือนอ่ะ
1: มาได้โทรหาเมือนหายไปไหนมาเจ้าเว่ย
2: ฮะ
1: หายไปไหนมา
2: โอ้ครับมันบัดตั้นเปิ่นด้วย
1: เออมัน
2: บัดตั้นเปิ่น
1: อันนี้สวขอใต้กับเจ้า
2: ฮะ
1: อันนี้แม่นคนเฒ่าบ้านขอก็
2: อันนี้อยู่แก่โฮมบ้านแปน
1: เออบ้านแปนบ่นโอ้เหมือนกับอันบ่าวบ้านขอฮู
2: ้หนุ่มไว้ท้อง
1: นะหนุ่มไว้ท้องบ้านแปนแก่โฮมมีปัญหาอย่างอ่ะ
2: นี่ว่าน้อย
1: ว่ามาเลย
2: เอาตัวตัวน้องขี่เจ้าเจ้าไฟอ่ะเนาะ
1: ตัวเจ้าน้อง
2: ขี่เจ้าเจ้าไฟ
1: แมว
2: ถูกต้องแล้ว
1: เน่าเหม็นตึงตึงนะเจ้าอธิบายคือคนอื่นบนฟังแล้วอ่ะตัวตอนน้องขี้เต่าแมวเนี่ยคืออย่าง
2: เ
1: นี่ยมันถึงเป็นจะอันอุ้ยลองอธิบายหรออ่
2: า
1: ฮะ
2: ขอฟังเพลงกันนะครับนอนฟังเสียงฝนกําเนิด
1: โอเคสวัสดีเจ้า
2: วิตกวิตแดดเนี่ย
1: เจ้าน
2: อนฟัง
1: โอเคได้เลยเจ้าสวัสดีเจ้าอู้กันบ่ฮู้เรื่องอ่ะเนาะเพิ่นว่าอันอุ้ยลองอธิบายให้ครับเราขี้เต่าอันเนี่ยมันเป็นแมวได้จะได้เอ็นอ่ะเออขอฟังเพลงอันนั้นนั่นเตอะน่ะจําจําเป็นอ่ะฟังเพลงกับฟังเพลงอ่ะตัวเต่าน้องขี้เต่าแมวเออขี้เต่าแมวอย่าขี้เต่าก็หลายคนว่ามันเป็นแมวได้จะได้รออุ้ยบนมาอธิบายกันนะอุ้ยบัดนั้นมึงเด้อ

เสียงฝนนะเจ้าฝากเพลงนี้ไปตีบ้านแป้นแจโฮมเด้อเด้อเปิ้นถามถึงมาทักทายบ่อุ้ยลงนะเจ้าแล้วก็อันบ่าวทรงแหนมนะตัวฟังแล้วรู้เพลงตะกี้น่ะทักทายแม่นุ้ยตัวอินนะเจ้าเนาะเพิ่มเติมมาขอบพระคุณทุกข้อความเลยกับทางด้านของกฟผ.แม่เมาะเจ้างานวิ่งตียิ่งใหญ่ของคนลำปางลำบะใจแค่ลำปางน่ะเพราะวันนี้คือสนามวิ่งที่ได้รับมาตรฐานจาก World Atlantic นะเจ้ารัดบอกเลยว่าปีนี้เสื้อแง้มขนาดกับแม่มาฮัฟมาราธอน2026เสื้อแข่งขันที่ถูกออกแบบมาเพื่อทุกๆท่านนะเจ้าเป็นเสื้อดีไซน์แบบเท่เรียบสปอร์ตนะเจ้าเนื้อผ้าเบาระบายอากาศได้ดีกระชับคล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวพร้อมให้คุณวิ่งได้อย่างมั่นใจในทุกระยะเพราะว่าเสื้อวิ่งดีๆเป็นใจแค่ใส่สบายนะแต่เป็นแรงบันดาลใจในทุกๆกิโลตัวโอ้งามขนาดปีนี้เสื้องามตีมงามนะเจ้าปนอยเหรียญก็งามนะ25ตุลาคมนี่มาป้ากันกับงานวิ่งระดับท็อปของภาคเหนือกับแมมมอธมาราธอนครั้งที่33นะเจ้านอกจากจะได้วิ่งในเส้นทางคุณภาพมาตรฐานระดับโลกแล้วก็ยังรายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะเจ้าวิวดีงดงามวิวดีตลอดเส้นทางของอำเภอแม่เมาะเลยนะแล้วก็ยังมีของกินอร่อยอร่อยแลนด์มาร์คดีๆให้ท่านมาเช็คอินกันเยอะเลยสมัครได้แล้วผ่านระบบไทยรันตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมนี่เจ้าฝนกำลังจะตกเนอะใครจะไปลบในรีสอร์ทก็ขะใจ

0: รถฝนในรีสอร์ทแต่เจ้าที่เปิดทามาไอ้พดรถไฟฟ้าเจ้าบนบขจประกาศคัดเธอให้กับสาวกองหวกสาวหน้าแจบรรณาสันติราชและกระซบจางทุกคนต่อยพี่ปูไม่ใส่เสื้อแขนสั้นเมินๆไปใส่เสื้อแขนยาวไอ้อย่างอ้อยน่ะนอเจ้ามันก็ในนอนไม่ใส่เสื้อแขนสั้นเอาบะเขือเฮ้อบะใจยังอ่ะมึงใจแล้วก็มีขอฟังเพลงไอ้ทุยมาเพื่อ FC น้องปู่ทุกคนเลยนะแล้วก็พิเศษลูกาเขาหนึ่งตัวเนอร์
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cot Radio Go Green
0: แม่นนะกะเนาะนอนะกะเนาะถ้าจะใจนะจะเลยมาเจ้าแม่นุ้ยเฉลยมาพักกันเดียวเจ้าฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันเดียวรับปิกมาพากันใหม่เนอะ

0: are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนาธนากุลจุลพันธ์เผยเพื่อไทยบทรับพรบนิรโทษกรรมตามที่สวแก้ไขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขว่าจากที่มีการคุยกันเบื้องต้นคงจะเห็นชอบกับการแก้ไขของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ตัวกฎหมายสามารถออกใบประกาศใช้และมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่จะได้รับการนิรโทษกรรมผ่านทางพรบ.เสริมสร้างสังคมสันติสุขโดยเร็วนอกจากนี้สิ่งที่สวแก้ไขจากการสอบถามจากนายณัฐวุฒิไสยเกลือซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการในการทำกฎหมายนี้เมื่อสมัยที่แล้วได้บอกว่าประเด็นที่สวแก้มาไม่ได้กระทบกับสิทธิ์ของใครเพราะสิทธิ์อย่างเช่นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการอยู่แล้วไม่มีการปรับแก้ที่จะทำให้ไปริดรอนสิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ไขของสวคงจะรับเพื่อให้ออกมาเป็นกฎหมายโดยเร็วเมื่อถามว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการร่วม2สภาหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าการตั้งกรรมการร่วมกลับจะทำให้เกิดความเสี่ยงด้วยซ้ำเพราะไม่รู้ผลว่ากรรมการร่วมจะพิจารณาอย่างไรดังนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อให้ประโยชน์ที่เกิดจากกฎหมายฉบับนี้เกิดผลโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีท่องเที่ยวชี้นายกตั้ง KPI วัดผลงานรัฐมนตรีทำถูกต้องแล้วนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการวัดผลการทำงานของรัฐมนตรีและอาจมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับอะไรหรือไม่ว่าทุกคนต้องทำงานเพราะนายกรัฐมนตรีอยากให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์งานอะไรที่มีให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หลอกกันไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีแม้เรื่องการท่องเที่ยวโดยไตรมาสหลังสงครามตะวัน

0: ออกกลางเริ่มดีขึ้นการประมาณการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและททท.เป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากวิกฤตสงครามความขัดแย้งเรื่องพลังงานเริ่มเสถียรแล้วจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางที่ทั่วโลกอยากจะมาสิ่งที่นายกทำถูกต้องทุกคนต้องมี KPI เพราะหากทุกคนทำงานแล้วไม่เข้าตาทำงานไม่มีผลงานก็หนีไม่พ้นความรับผิดชอบที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบทุกการที่ให้KPI เพื่อประเมินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำเพราะการเดินของรัฐบาลต้องเดินไปทุกกระทรวงพร้อมกันจับเปาจารุวัฒน์กูรูฟุตบอลอัดคลิปไลฟ์วิเคราะห์ผลบอลแทงสกอร์หลอกเข้ากลุ่มลายยงเว็บพนันพลตำรวจตรีวิวัฒน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอท.นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาภิเษกก่อนจับกุมตัวนายจารุวัฒน์ปริไหวหรือวาวอายุ44ปีสืบเนื่องจากสายตรวจไซเบอร์ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม TikTok ชื่อบัญชีเจาะลูกหนังวาว77ดาวมีพฤติกรรมอัดคลิปวิดีโอและเปิดไลฟ์คอยวิเคราะห์วิจารณ์ผลบอลคู่เด็ดและทายผลแพ้ชนะอย่างแม่นยำก่อนแฝงโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ชมเข้าเล่นการพนันผ่านไลน์ ID และเว็บไซต์เมื่อตรวจสอบพบกลุ่มไลน์ดังกล่าวมีการโยงใยแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังถึง2เว็บไซต์ทั้งนี้ระหว่างการเข้าค้นพบว่านายจารุวัฒน์กำลังพักผ่อนหลังจากไลฟ์ฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาและเบลเยียมอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างเป็นเงิน 50,000 บาทต่อเดือนทำมาแล้ว2เดือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาฐานโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพ.ร.บ.การพนันส่งพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.กับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
8: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture

0: ผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC บุตรเฟอร์นิเจอร์สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC บุตรเฟอร์นิเจอร
1: ์ถ้าเสียงเพลงลูกทุ่งคือเสียงเพลงที่คนลำปางชื่นชอบและนี่คือเสียงสถานีที่อยู่คู่คนลำปางมาอย่างยาวนานสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดพร้อมมอบทั้งสาระความบันเทิงกับเสียงของดีเจที่คุณคุ้นเคยรับฟังได้ชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงหรือฟังง่ายๆผ่านมือถือทาง Mcord Connect และติดตามความเคลื่อนไหวทุกแพลตฟอร์มพร้อมกันที่Facebook Fanpage อสมทลำปางและ TikTok อสมทลำปางอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
2: Mcord Connect แอปเดียวที่คุณจะสามารถฟังวิทยุอสมทลำปางบนมือถือได้ง่ายๆแอปเดียวที่ให้คุณดูสดช่อง9 Mcord HD แอปเดียวที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยและเป็นแอปเดียวฟังสดคลื่นวิทยุอสมททั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา Mcord Connect เชื่อมคนลำปางไว้กับใจคุณโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
3: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

เป็นมาปะกันชั่วโมงที่2 M God Radio จำคำเพลงนี้ฝาไปตีปากมาผ่าแม่ห้องสอนเลยนะเจ้าสวัสดีแม่ห้องสอนค่ะพี่น้องทั้งแม่ห้องสอนหรือคนที่อยู่แม่ห้องสอนฟังกันอยู่ด้วยนะทักทายตัวนะเจ้าน้องนุ่ยตอบพระบอว่าบะเขือเจ้าอินนะเจ้าได้เลยแล้วก็มีบอดีเจปูขอฟังเพลงนะครับแผลไหมจากคนบำรุงทางนะเจ้าเพิ่มเติมมาสวัสดีครับขอจากบรรณาด้วยรักทีมงานรถแก๊ตัวแล้วก็ดีเจปูยังอ้อยังอ้อการเดียวหลายตัวการเดียวหลายตัวการเดียวหลายตัวมู้เนาะกึดตันนะนะเจ้าได้เลยมาเพิ่มเติมเพลงเข้ามาในช่วงเวลาดีกับร้านหมูลำปางเจ้าบอกเลยนี่คือจัดจานในย่านซบตุยร้านหมูลำปางอยู่กู่คนลำปางมาเมินเจ้าเฮาอยู่มาเมินถ้าบอกว่าซนซบตุยไปร้านหมูลำปางนี่นะบ่มีไผบ่ฮู้จักจัดจานในย่านซบตุยเลยร้านหมูลำปางนี่นะเฮาพร้อมที่จะดูแลรถทันเสริมสวยเสริมรอขึ้นรถของทันได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อโดยเฉพาะบ่เดียวเนี่ยไผใจรถไฟฟ้าเจ้าร้านหมูลำปางกับพร้อมเสริมหล่อให้ได้ง่ายๆเสริมสวยให้ได้ง่ายๆต่อสเกิร์ตกะเพิ่มเติมอะหยังกะบอกเขาได้ร้านหมูลำปางจัดให้ได้เพราะนี่คือร้านประดับยนต์ในตำนานจัดจ้านในย่านซบตุยเจ้ามีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อหัดซ่อมออนบอร์ดชาร์ติ่งตุยนะเจ้ารถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อเช่นเดียวกันฟิล์มรถไฟฟ้านะเจ้าก็มีเหมือนกันฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์นะเจ้าซ่อมระบบเซ็ตเทนล็อกกล้องบันทึกภาพกล้องหน้ากล้องหลังเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED ร้านหมูลำปางเขามีพร้อมเลยนะเจ้าไทยของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยางได้หมดเลยที่นี่กับร้านหมูลำปางร้านประดับยนต์ในตำนานที่อยู่กู่คนลำปางมากว่า30ปีแล้วนะครบวงจรมีทุกอย่างเปิดถึงบริการทุกวันวันอาทิตย์เนี่ยเปิด9โมงเจ้าจนถึงบ่าย3เจ้า9โมงเจ้าจนถึงบ่าย3นะโทรหาปนก่อนก็ได้ติเบอร์นี่เจ้า0542255588 0542255588 ID Line @ หมูลำปาง Facebook ก็ชื่อว่าหมูลำปางไปติดตามไปได้ใน Facebook ปกติจะมีทายให้พอเนาะว่าเปิ้นเสริมรอให้รถจะได้เสริมสวยให้รถจะได้โดยเฉพาะไผดีใจรถไฟฟ้าอยู่นะเจ้าร้านหมูลำปางตอบโจทย์คนใจรถไฟฟ้าเนอะร้านหมูลำปางจัดจ้านในย่านซบตุ๋ย

รักนะเจ้าคึกคักในบรรยากาศอึมครึมจะดีตัวนะเจ้าทักทายข้อความจากตังหลายก่อนปีนันแล้วบอกว่าขอฟังเพลงตามตะวันเฮือ18ล่อลำปางนะเจ้าสลาคำไหเล็กวิทซาเมียนปะไกตัวเพิ่มเติมมานะเจ้าแล้วมีบอกว่าสหายสุราได้ไหมจ้าเอ็นะเจ้าแล้วก็มีบักเกยของครูอ้อนตัวมอเพื่อคนขี้จุอย่าบักเกยเนาะจะได้กระตึ้งบักเกยเนาะเฮ้นอนคิดหนึ่งคืนมันผูกมาตอมเหนื่อยนะเจ้าได้เลยเอาไปคิดไปครับคือทำไมมีหอมเพลงแผลใหม่ด้วยนะเจ้าไอ้นะเพิ่มเติมมาได้เลยเดี๋ยวจะทยอยจัดเธอครับเรื่องรถมือสองต้องมาที่เฮาเนาะย่ำทุกวันย่ำเสมอย่ำตลอดย่ำต่อเนื่องเพราะว่าที่นี่โตโยต้าชัวร์ลำปางเจ้าข้ามต่างรถไฟหนักกว่าไป500เมตรนี่นะรถใจแล้วคุณภาพดีทุกรุ่นทุกยี่ห้อผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมั่นใจได้ทุกกันเลยนะเจ้าเนาะทุกกันเลยนะเพราะว่าเขาตรวจสอบเมื่อทันแล้วแทนบอปถ้าทันทุกอกทุกใจเนาะแต่ละวันเขาก็จะมีโปรโมชั่นในสัปดาห์ของเขาเนี่ยเขาจะเอารถมาจัดโปรเจ้าลดตั้งแต่10,000ถึง100,000บาทเลยแล้วก็ฟรีโอนฟรีน้ำมันฟรีการทำสัญญานะเจ้าเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องฟรีล่างฮือฟรีนะเจ้าดอกเบี้ย 0.25% มาต้องใจคนค้ำประกันผ่อนสูงสุดนะเจ้า84เดือนด้วยนะกับโปรแกรมรีไฟแนนซ์สบายแคชสินเชื่อลดแหลกแจกเงินเงินสดทันใจแหลกได้ตีชัวลดแหลกเงินทันใจต้องไปตีชัววงเงินก็ฮือนักสูงสุด 90% บ่ต้องรอโอนเล่มทะเบียนแถมตวยกับโตโยต้าชัวลำปางข้ามต่างรถไฟนะกวนไปแค่500เมตรย่ำเลยว่าเรื่องรถมือ2ต้องมาที่เฮา0542282447นะจ้าบักเกยเจ้าจะได้กับบักเกยบักเกย

เจ้าบักเกอร์บักเกอร์เพลงนี้จากเดอะเพิร์ดนั่นเองทักทายเจ๊เป็นตอยกระเดี่ยวสุดซอยนะเจ้าน้องปู่ขอดอกไม้กับนายกระจอกน้อยจากปากกองมอบเพื่อกับเสียโต้งตอยนะเจ้าเพิ่มเติมมาจากต่างหลายขอบพระคุณทุกข้อความเลยนะกับร้านสินกรุ๊ปเจ้าบอกเลยร้านสินกรุ๊ปโอ้บอกเลยขอบพระคุณลูกค้าทุกคนที่ไปอุดหนุนนะเจ้าปนป้อบ่ได้อยู่ได้อย่างเนาะนะเจ้าไปพอได้เลยครัวไหนที่เป็นร้านกะปิกะทรงเนาะถ้าหากว่าท่านต้องการแบบว่าซื้อขอไปเสริมไปเติมไปเพิ่มเพื่อกับร้านของท่านนี่นะท่านไปได้เลยราคาส่งเนี่ยปกติก็คือคุ้มอยู่แล้วนะเจ้าหรือจะไปซื้อถุงตีนสักกู่เปิดเทอมนี่เอาเป็นแพ็คก็ได้นะซื้อกําแพ็คก็ได้เพราะว่าลูกใจถึงวันอยู่แล้วนี่นะลองไปพอได้หมวกถุงตีนถุงมือกระเป๋าถุงยามทุกอย่างมีครบจบตีเดียวตีร้านสินกรุ๊ปของเฮาเลยนะเจ้าราคาส่งที่ว่าคุ้มพิเศษแล้วท่านฟังอสมทลำปางไปเปิ้นจะลดถึงแห่ง 10% เจ้าลด 10% แน่ๆเลยบอกแค่ว่าฟังอสมทลำปางเนาะลด 10% ถึงปีถึงทรงนะซื้อน้อยกับ 10% ซื้อหนักกับ 10% มีครบมีอย่างพ่องนะครัวใจในห้องน้ำห้องนอนห้องครัวอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์การเกษตรงานพลาสติกทุกอย่างตะกร้าซ่าอย่างเฮามีหมดเลยนะเจ้าของใจในบ้านเกือกอกไปตรงไปนะกระเป๋าถุงยาหมวกถุงมือทุกแบบทุกสไตล์ครัวจิปาทะก็ครบครันเลยนะเจ้าแวะไปช้อปปิ้งกันที่รันสินกรุ๊ปตรงข้ามเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้าอยู่ตรงข้ามเทศบาลเมืองเขลังนครโทรหาลุงสินเบอร์นี่นะ0819922523 0819922523เพื่อเปิดเอาครัวไปส่งเฮือกะหรือจะมาเลือกพอสอบถามรายละเอียดได้นะเจ้าเฮาทำธุรกิจกล้าปีกล้าส่งในมากว่า20ปีเจ้าทำกับคนที่เฮาสบายใจมั่นใจได้นี่นะกับร้านสินกรุ๊ปโทรหาลุงสินได้เลยและจะไปลืมบอกเปิดเอาฟังอสมทลำปางมาหนาเปิดลดถึง 20% ก่อนเด้อ10% ว่าสาวว่าโอ้แต่ละ10เนอะ10เอาไมค์แก้ก่อนขอคืน

0: ที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางไม่ว่าเวลาจะผ่านมายาวนานแค่ไหนต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวันนี้เราพร้อมปรับตัวเข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีผู้ฟังที่เป็นกำลังใจและเคียงข้างเราเสมอสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหวติดต่ออสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือง่ายๆได้ที่ Mcard Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
1: มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA Concrete ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS Tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA Concrete ถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054-829-829
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือ

0: ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจปูจริพรสารตา
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัต

0: กับนายกระจกนะจ๊อเวอร์ชันนี้บันทามถึงมาในช่วงเวลาของเพลงราชาเพศัตสนับสนุนด้วยแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตตีหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านนะจ๊อขอคำวอนก่อนลายโอ้ยังบ่เลิกเลยขอคำวอนก่อนลาแล้วอีกพี่ปูขอหลงมนคนหลังไม้มอบเพื่อกับดีเจเลยนะจ๊อจากน้องปอนอดีตมักคุเทศน้อยแม่เหมาะโอ้ยสวัสดีค่ะอดีตมักคุเทศน้อยแม่เหมาะนะจ๊อเขาจะได้ปากกันทับแล้วนะมีส่งสติกเกอร์มาทักทายเป็นกำลังใจให้กันในช่วงของเพลงรักจากเพศัตสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฝดอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
5: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: กับแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตตีหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านเนาะความเย็นของแป้งเย็นเพศัตเนี่ยตึงเย็นตึงสดชื่นแล้วก็ตึงหอมแถมต่างหากมันเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับสาวๆได้แบบง่ายที่สุดเลยเนาะกับความหอมของแป้งเย็นเพศัตนี่นะสีชมพูเจ้ากลิ่นมาดามหอมแบบเย้ายวนสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมแบบเล่นลับนะคนหาแล้วก็สีเขียวกลิ่นพรินเซสหอมแบบเซ็กซี่หอมแบบขยี้หัวใจเต้ยนะความหอมแบบหอมเป็นพิเศษหอมตีบ่เหมือนไผ่หอมติดเนื้อหอมติดตัวอยากจะเฮือทันได้ซื้อบ่ใจกันเพิ่มเสน่ห์ง่ายๆเลยเจ้ากับแป้งเย็นเพศัตเนอะหาซื้อง่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นั่นเป็นว่าเปิดซ้ำไปอย่าน้องป้าป้าน้องปู่ต้องเปิดแล้วนะเพลงนี้ตะกี้ก้าเห็นยังจะได้รสติสตางค์ไปอยู่กับเนื้อกับตัวเขาจะเอาลงก่อนเพลงกับมาได้นอนไหนๆก็ไหนๆละนะเจ้าแวแวอิสแวแวเปิดต่อไปเลยดีเจน้องส้มก็บอกปีเปิดไปแล้วมันจะก้าเหรอแหละเจ้าฟังสองรอบก็แล้วกันน้องเพลงมันม่วนฟังกี่รอบมันก็ถึงม่วนนะขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งข้อความมาปนทักท้วงบอกเปิดแล้วล่ะเปิดแล้วเลยขอบพระคุณเจ้ากับเพลงรักจากเพซัสนะเจ้าสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพซัสกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพซัตตี้หอมไกลไปจนถึงข้างบ้านอู้ถึงสบู่เนาะสบู่นี่น่ะหอมติดผิวเจ้าแถมยังทำเพื่อผิวดูใสขึ้นสาวตัวหอมผิวใสมันเป็นเสน่ห์ที่เกินต้านแต่แต่นะเจ้าสาวสาวที่อาบตามมันอาบตามเมินเมินได้แจกผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างสบู่เพซัตไวท์ทันดิ้งส้มดูแลผิวไปตัวหนาสบู่เปิ้ลนะเจ้านอนดูแลผิวสาวสาวเฮ้อผิวหนุ่มชุ่มชื่นบ่าแห้งตึงนะเจ้าสบู่ก็ยังช่วยทำเพื่อผิวดูกระจ่างใสขึ้นตัวหอมติดเนื้อหอมติดตัวหอมเมินหอมนานกับสบู่เพซัตไวท์ทันดิ้งส้มสีเขียวได้มิ้วหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวและสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นหอมสดใสแบบกลิ่นผลไม้นะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฝดอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: สหายสุรานะเจ้าถามมาในช่วงของเพลงรักจางเพสัตสนับสนุนด้วยแป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพสัตเจ้าที่หอมไกลไปจนถึงคามบานอาปันเฮาเนี่ยหอมไปเผาลายหัววันนะเจ้า

0: กันแล้วนะเจ้ากับเพลงรักจากเพศัตสนับสนุนโดยแป้งเย็นเพศัตเจ้ากลิ่นมันหอมเกินห้ามใจนะ3 4 3กลิ่นสีชมพูกลิ่นมะดามหอมเยาหยวนสีฟ้านี่เจ้ากลิ่นคาเมลาหอมแบบเล่นลับนักคนหาแล้วก็มีสีเขียวกลิ่นปรินเซสที่หอมแบบเซ็กซี่หอมแบบขยี้หัวใจความหอมแบบไหนที่ทันเชิญชอบซื้อมาใจกันได้เลยนะเจ้าใจกูกันกับสบู่เพศัตไวทนิงโซบสบู่เนี่ยมี2 สี2กลิ่นสบู่นี่คือหอมติดตัวนะเจ้าและตีสำคัญก็คือทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นนะเจ้าความหอมยาวนานตลอดทั้งวันอาบเมื่อนๆกับไม่ต้องกลัวผิวจะแห้งตัวนะเจ้ามี2สี2กลิ่นสีเขียวไร่มิ้วหอมนวลๆหอมละมุนละมุนหอมกลิ่นน้ำนมข้าวและก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่หอมแบบสดชื่นหอมแบบกลิ่นฟรุตตีนะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
3: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
3: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: ทิ้งท้ายกันก่อนประวัติคำวอนก่อนลายนะก่อนลาก็ก่อนลาอ๋อเมียบ้านอ่ะแยกย้ายขอบคุณแป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เพศัตตีหอมไกลไปจนถึงข้างบ้านได้นะเจ้าเพื่อการสนับสนุนในช่วงเวลานี้ดีเจปูเนี่ยล้าแล้วแต่เดี๋ยวน้องสมมาอยู่ต่อเจ้า

0: ลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
1: You are listening to M-Quad Radio
2: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา M-Cord Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเรียกประชุมคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีแอร์สาวและยกระดับการดำเนินคดีเป็นคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยมีตำรวจนครบาลและปปส.ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนเชิงลึกส่วนความคืบหน้าคดีมีการแจ้งข้อหาและฝากขังนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ไปแล้วแต่ทางพนักงานสอบสวนยังไม่ตัดจบเพียงเท่านี้แต่ขยายผลต่อถึงตัวการใหญ่เจ้าของยาเสพติดส่วนกรณีผู้ใช้บัญชีโรสโรสมีตัวจริงหรือไม่นั้นรวมไปถึงมิสเตอร์คองวายที่โอนเงินให้กับมีนาเป็นใครรายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีแต่ขอให้เชื่อมั่นกระบวนการสืบสวนขยายผลส่วนเรื่องเจ้าของยาเสพติดและคนรอรับปลายทางยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รู้ตัวหมดแล้วเร็วๆนี้น่าจะมีการปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายนี้เพิ่มเติมนอกจากนี้ทางการไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ความร่วมมือด้านการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องโดยปปส.แจ้งความคืบหน้าเป็นระยะโดยไม่ก้าวล่วงกฎหมายซึ่งกันและกันวันนอนและยุบกอรมน.เหตุไร้ประโยชน์ว่างงานจนต้องสร้างเหตุยิงส.ส.ด้านเลขากอรมน.ไม่แจ้งไร้ประโยชน์แต่รับคำติชมในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560ที่มีนายอนุรักษ์จุรีมาศส.ส. ร้อยเอ็ดพรรคภูมิใจไทยในฐานะรองประธานกรรมาธิการคนที่2เป็นประธานการประชุมได้พิจารณาภาพรวมของการของงบประมาณมาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีโดยในช่วงหนึ่งของการชี้แจงภาพรวมของหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกกลุ่ม1กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ไม่มีภารกิจเฉพาะเจาะจงและทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นจึงเสนอให้ทบทวนยกเลิกหน่วยงานเช่นเดียวกับกอรมน.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ไม่มีผลงานและยังมีปัญหากับพื้นที่โดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการอภิปรายว่าภารกิจของกอรมน.ในปัจจุบันทำอะไรยิงส.ส.ใช่หรือไม่เพราะคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลักฐานและพยานชัดเจนว่าเป็นคนและรถของกอรมน.ซึ่งมองว่ากอรมน.ไม่จำเป็นแล้วไม่มีภารกิจใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหน่วยงานที่ว่างงาน

0: ึงเวลาที่จะตัดหน่วยงานที่ไม่จำเป็นออกและเมื่อตัดออกเชื่อว่ารัฐบาลจะเบาภารกิจลงไปได้จากนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการกอรมน.ชี้แจงต่อประเด็นของนายวันมูฮัมหมัดนอว่ากอรมน.พร้อมรับคำหารือหรือคำติชมหากนายวันมูฮัมหมัดนอต้องการให้ความเห็นพร้อมยินดีปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้หน่วยงานมีประสิทธิภาพต่อไปเอกนัทเรียกถกด่วนกปน.กมง.ลดค่าน้ำมันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับข้อสังเกตจากนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศโดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปน.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการด่วนในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ปรับลดลงทั้งนี้การประชุมกบง.และกปน.ในช่วงเย็นจะเร่งพิจารณามาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันโดยเร็วเพื่อให้ราคาภายในประเทศสะท้อนต้นทุนที่ลดลงและให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบได้ปรับตัวลดลงแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
7: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
9: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
8: เขาจะกินปิ้งย่าง
9: แต่เขาจะกินชาบู
8: ปิ้งย่าง
9: ชาบู
8: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมท.ลำปาง

0: านีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: MCOT Connect แอปเดียวที่คุณจะสามารถฟังวิทยุอสมทลำปางบนมือถือได้ง่ายๆแอปเดียวที่ให้คุณดูสดช่อง9 MCOT HD แอปเดียวที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักข่าวไทยและเป็นแอปเดียวฟังสดคลื่นวิทยุอสมททั่วประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา MCOT Connect เชื่อมคนลำปางไว้กับใจคุณโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
2: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
1: M-Cord Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

0: ดเรดิโออสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด FM 99 MHz สื่อดีสังคมดีช่วงแคปชั่นคุณธรรมโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: มาถึงในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมดีจะได้เอาคำคมดีๆมาส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังในเจ้าวันนี้เสนอคำว่าความสำเร็จไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่เดินเร็วเสมอไปแต่มีไว้สำหรับคนที่ไม่หยุดเดินส่งกำลังใจให้กันเจ้าในช่วงแคปชั่นคุณธรรมเพิ่นบอกว่าบางคนเนี่ยแบบอาจจะสำเร็จประสบความสำเร็จได้เร็วนะอาจจะเป็นคนที่เดินเร็วแล้วก็สำเร็จเร็วแต่บางคนอ่ะโอ้เดินหิมแตกก็ยังมาถึงเส้นชัยกำเตยนะคุณผู้ฟังเปิ้นบอกว่าบางครั้งความสำเร็จไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่เดินเร็วเสมอไปแต่สำหรับคนที่สู้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็บ่ายุดเดินก็สำเร็จได้แน่นอนนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กันในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมเตยนะเจ้า

หม้อหุงข้าวเพลงติเอิญกันเข้ามากันผู้ฟัง3โมงกับ52นาทีนะอาจจะต้องส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปกําก่อนเนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับรายการเทศบาลเมืองคีรังนครเพื่อชุมชนแน่เจ้าเดี๋ยว5โมงฟังไว้ในละกันเตื่อ5โมงน้องส้มจะกลับมาในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่แห่งกำหนึ่งใครอยากจะฟังเพลงอย่างก็ทิ้งไว้ตั้งหลายก็ได้นอนในเฉพาะช่วงของเพลงสดหน้าใหม่เนี่ยช่วยกันแนะนำกันเข้ามาได้เลยว่าอยากจะฟังเพลงไหนตี้อยากจะร้องฟังแบบสดๆในเจ้าช่วงเวลานี้ก็ใกล้จะเลิกกันเลิกงานกันแล้วเนาะใครตี้ขับรถอยู่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเดี๋ยว5โมงกลับมา